0: ชนะโชนันเบลมาเร่ที่เหลือ10คน4-0ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาชนะอิวากิ FC 4-0อาวิสปาฟุกุโอกะแพ้โยโกฮาม่า FC 0-1ฟาเจียโนโยกายาม่า FC ชนะเจฟยูไนเต็ดชิบะ1-0และโยโกฮาม่า F มารินอสชนะโตเกียวซังโยยูนิเวอร์ซิตี้2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายแอลลีนักเทนนิสสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนมือ30ของโลกและเป็นมือ21ของรายการแพ้เอรีนาสวิตโตลิน่าคู่แข่งชาวยูเครนมือ7ของโลกและเป็นมือ6ของรายการ2เซตรวด2-6และ3-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและนันทาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายกันด้วยบทเพลงรักจางที่บางปะกง
0: ครับน้ำคงขึ้นไม่ลงเหรอ
1: เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ลงเร็ว
0: ๆ
1: นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฉะเชิงเทราหนักเลยทีเดียวนะครับหลากหลายพื้นที่หลากหลายอำเภอโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคล้านะฮะโอ้โหเราเห็นภาพนะครับบ้านเรือนประชาชนต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับพื้นที่ทางการเกษตรพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรได้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาไว้ขายเนี่ยกระทบหมดเลยอาจารย
0: ์ครับนี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับรวมไปถึงที่ปราจีนบุรีนะครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับหลายหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังนะครับทั้งกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานต่างๆเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วครับ
1: ครับ

0: ในการฟื้นฟูในการดูแลพื้นที่นะครับก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการเยียวยา
1: ครับ
0: นะครับเรื่องของการเยียวยาหลายคนก็ยังคงเป็นกังวลใจว่าจะได้ไม่ได้ได้แค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อพี่น้องประชาชนได้ไปติดต่อนะครับขอความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยนะก็ได้โปรดเห็นใจบางทีเข้าใจเนี่ยบางทีบางคนมีอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการประสานงานของประชาชนก็มีอารมณ์หงุดหงิดยังไงก็อดทนอดกลั้นนะ
1: เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าน้ำท่วมมิดเลยนะมิดฝ้าเพดานเนี่ยอาจารย์เรือนน็อตตัวสุดท้ายบนหลังคาเนี่ยช่วยดำเนินการให้หน่อยเถอะนะเพราะเดือดร้อนจริง
0: ๆ
1: เนี่ยนะครับ
0: เรื่องน้ำเสร็จแล้วก็ไปเรื่องไฟกันหน่อยนะครับบางพื้นที่วันนี้เห็นว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาจะมีการตัดกระแสไฟเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับก็มีการแจ้งนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับเดี๋ยวตามนี้เลยคุณผู้ฟังครับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับพุทธมณฑลสาย2ซอย23แล้วก็ซอย25ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเที่ยงครึ่งนะครับถนนเลียบกาญจนาพิเศษบริเวณคริสตจักรนิมิตใหม่แล้วก็บริเวณข้างเคียงนะครับ8:30 จนถึงเวลา13:30บริเวณถนนรัชดาพิเศษซอยรัชดาพิเศษ36แยก19ถึง9ตั้งแต่เวลา8:30จนถึงเวลา13:00แล้วก็ที่บริเวณถนนรามคำแหง2ซอยรามคำแหง8นะครับตั้งแต่เวลา9:00ถึง13:00แจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบดังนี้ครับ
0: ครับแล้วก็ท่านที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะบางท่านบางคนคิดว่ายังใช้ได้ปกติ
1: บางคนบอกโอ้ยฉันผ่านเฟสแรกมาแล้วเนี่ยนะฮะเฟสสองก็ต้องได้แน่นอนไม่ได้กดเข้าไปยืนยันไม่ได้นะ
0: ต้องยืนยันสิทธิ
1: ์ต้องยืนยันนะครับ
0: ผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่เกิน15ตุลาคมนี
1: ้
0: นะถ้าทำเองไม่ถนัดยังไงก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจะม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำให้นะครับอันนี้ก็ต้องย้ำสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่สำหรับคนที่ในเฟสแรกเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้อันนี้ไม่ใช่ลงทะเบียนใหม่นะ
1: ครับ
0: เป็นการยืนยันสิทธิ์เพื่อต่อเนื่องนั่นเองนะครับ
1: ครับก็ 1,000 บาท2เดือนนะครับ
0: 2เดือน
1: คมถึงพฤศจิกายน
0: ครับ
1: นะครับบางคนบอกว่า5วันแรกยืนยันแล้วหมดแล้ว
0: หมดไปแล้วเรียบร้อยข่าวนี้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตแล้วใช่ไหม
1: แจ้งเตือนย้ำเตือนกันคุณผู้ฟังครับ
0: ครับน้ำพระราชหฤทัยนะครับปวงชนชาวไทยประสบทุกประสบภัยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้มีถึงปวงชนชาวไทยเสมอมา
1: ครับ
0: นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมจำนวน 1,000 ชุดครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนที่ประสบภัยครับ
1: ในการนี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาเขาก็ร่วมอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้สามารถช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงแม้จะเป็นในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งน้ำพระราชหฤทัยในครั้งนี้และความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพี่น้องประชาชนก็สร้างความปลื้มปิติและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับวันที่9ตุลาคมนี้เริ่มมีฝนตกหนักในอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้10ตุลาคมฝนตกหนักหลายภาคนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะระยองจันทบุรีตราดระหว่างฝนหนักมากนะครับ11ตุลาคมยังมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระหว่างฝนหนักมาก12 13ตุลาคมฝนหนักยังมีต่อนะครับในวันที่12เน้นภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่13ตุลาคมเน้นภาคใต้เลยครับซึ่งรอบนี้ต้องระวังทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือก็ต้องระวังนะครับในการเดินเรือคลื่นสูงกว่า2เมตร แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
1: อันนี้เป็นวลีของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยเขามีการสรุปออกมาแบบนี้อาจารย์สุธีในส่วนตัวผมชอบนะ
0: ชอบไหม
1: เข้าใจง่ายนะอาจารย์นะครับแล้วก็

0: พี่น้องประชาชน
1: ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
0: แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติถูกไงอาจารย
1: ์
0: รู้ว่าพื้นที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะทำยังไงจะพกร่มหรือว่าจะพกในส่วนของอุปกรณ์ใดเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับหลายคนก็เข้าไปให้กำลังใจแอดมินกันที่เพจ
1: ครับส่งเข้ามาได้นะที่เพจ Army Radio
0: ครับผม
1: นะครับที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้หรือไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ท่านที่อยู่จังหวัดไหนก็แจ้งสถานการณ์น้ำหรือสภาพฝนในช่วงนี้ให้ได้ทราบด้วยก็จะดีมากเลยนะครับ
0: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากันบ้างนะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำขณะนี้กรมชลเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการมวลน้ำเหนือแล้วก็คาดการว่าน้ำเนี่ยมันจะคลี่คลายในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้ก็คือที่บริเวณจังหวัดชัยนาทจังหวัดอ่างทองแล้วก็ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำต่างๆเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่ผักไห่บางบานแล้วก็เสนาเนี่ยบางพื้นที่ท่วมแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็มีน้ำท่วมขังทั้งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยทีเดียวครับ
1: ครับมาดูในส่วนของกองทัพบกนะครับจากสถานการณ์น้ำเหนือในขณะนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามเมื่อวานนี้7ตุลาคมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภิระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกซึ่งก็มีท่านพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ลงพื้นที่ติดตามระดับน้ำและอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปได้แก่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานปลัดกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและชัยนาทเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงวางแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและประสานความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอันนี้เราแจ้งเตือนวอร์นิ่งกันไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวในรายการของเราเนี่ยทางเพจ Army Radio สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปิดคลิปเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ทีมผู้สื่อข่าวได้มีการติดตามในส่วนของคณะรองผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะได้เห็นภาพน้ำในมุมสูงให้เตรียมไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก่อนเผื่อท่านใดอยากจะเห็นภาพบรรยากาศสวิตชิ่งเข้ามาดูได้ที่เพจ Army Radioนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็คณะเนี่ยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของน้ำจากกรมชลประทานก่อนที่จะมีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็น MI-17 ซึ่งก็เป็นอากาศยานของกองทัพบกนี่แหละนะครับตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากกองพลทหารม้าขออภัยนะครับจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่แล้วก็ระดับน้ำในจุดสำคัญนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในเรื่องของการรองรับน้ำเหนือที่จะระบายหรือว่าไหลลงสู่ตอนล่างนะครับแล้วก็มีการรับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในการประกอบการวางแผนต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เรามีคลิปบรรยากาศบนเฮลิคอปเตอร์นะครับมาให้ดูด้วยเดี๋ยวทีมงานค่อยๆเปิดภาพเพลย์ขึ้นมาเลยดูไปพร้อมกันนะครับท่านใดที่ติดตามผ่านวิทยุอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสองคนจะค่อยๆอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในสถานการณ์เองนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยในมุมสูงนะครับก็เป็นภาพจากอากาศยานของกองทัพบกขณะที่รองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการบินสำรวจสถานการณ์น้ำซึ่งถ้าเราดูตามคลิปเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยอาจารย์สุธีครับว่าพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งขณะเดียวกันในส่วนต่างๆเขาดำเนินการในลักษณะไหนนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับทั้งจังหวัดทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ช่วงหนึ่งของการลงพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวที่ติดตามคณะในครั้งนี้ก็ได้สอบถามท่านรองผู้บัญชาการทหารบกเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันรวมไปถึงเรื่องที่กองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆว่าดำเนินการอย่างไรกองทัพเข้าไปสนับสนุนส่วนไหนบ้างซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก
0: ็
1: ท่านก็ได้ตอบคำถาม
0: ถูกต้องครับ
1: ว่าทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเต็มกำลังครับ
0: เมื่อสักครู่ในคลิปเมื่อกี้ต้องให้เครดิตคุณดุลภาน
1: ะ
0: ครับคุณดุลภาสมานเป็นในส่วนของทีมผู้สื่อข่าวช่อง5เมื่อวานนี
1: ้
0: ลงพื้นที่ไปด้วยถ่ายภาพจากหอมุมสูงให้เราได้เห็นเนี่ยอาจารย
1: ์ครับ
0: โอ้โหเสียหายนะครับพื้นที่ที่ประสบกับภัยมีทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเลยกว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สื่อข่าวนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กับท่านรองผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมีเสียงของรองผู้บัญชาการทหารบกบางช่วงที่ท่านได้ตอบคำถามกับนักข่าวท่านเน้นย้ำอย่างนี้คุณผู้ฟังครับถึงความพร้อมของกองทัพบกแล้วก็ทุกเหล่าทัพทุกมิติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเชิญรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการก่อนที่จะเกิดวิกฤตหรือเกิดเข้าสู่สภาวะในฤดูกาลฝนตกเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยได้มีการให้ทุกหน่วยได้มีการไปประสานงานกับส่วนท้องถิ่นปกครองในพื้นที่นะครับทั้งในระดับของตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดเลยนะครับว่าเราเตรียมการวาดภาพในพื้นที่ถ้าเป็นทหารเราว่าพื้นที่การรบแต่ถ้าเป็นภาพพื้นที่บนเรือก็พื้นที่เสี่ยงแล้วกันว่าตรงไหนที่จะมีโอกาสน้ำท่วมตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสได้รับผลกระทบในเรื่องของประชาชนที่ต้องเข้าศูนย์พักพิงตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นลักษณะนอนติดเตียงดีกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในระดับพื้นที่ต่างๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วและน้ำท่วมขังในปริมาณที่สูงเราจะช่วยกันไงตอนนี้เราก็มีหน่วยนะหน่วยทหารต่างๆทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกองบัญชาการกองทหารสูงสุดได้มาเข้าปฏิบัติงานตามแผนซึ่งเราก็นำทรัพยากรที่มีของกองทัพบกทุกเหล่าทัพเลยดีกว่านะฮะเรียนภาพรวมทั้งตัวเหล่าทัพและตำรวจเข้ามาช่วยเหลือทั้งคนทั้งรถทั้งเรือยางเรือท้องแบนนะครับทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได้ในวิกฤตต่างๆก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนนะครับทั้งในเรื่องยามมีเกิดภัยไปจนวิกฤตมันคลี่คลายครับก็นำเรียนไปอย่างนี้ทั้งนี้นั้นก
1: ็นี่คือเสียงท่านรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ได้ลงพื้นที่สำรวจลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อวานนี้นะฮะ
0: ใช่ครับก็ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกยังคงเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับจนกว่าทุกสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ขณะที่วันนี้8ตุลาคมครับพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาจากกองทัพภาคที่1และคณะจะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในวันนี้นะครับที่ศูนย์พักพิงวัดหัวทรายและที่สวนสาธารณะมิสังอุทิศและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
0: เชิงเทราเนี่ยนะครับก็ยังคงวิกฤตนะครับหลากหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงคุณผู้ฟังครับแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับล่าสุดเนี่ยน้ำจากฝั่งตำบลหัวทรายตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าได้ไหลข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเข้ามายังพื้นที่ของอำเภอคลองเขื่อนซึ่งมีแม่น้ำบางปะกงขั้นกลางเพียงสายเดียวนะครับก็ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับ
1: ครับในช่วงนี้ไปดูเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้เปิดเผยตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ครับข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้พรุ่งนี้แล้วสิ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็เรียกว่าสระแก้วสมุทรปราการเฮก่อนนะครับก็ได้รับก่อนนะครับขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราแล้วก็นนทบุรีเนี่ยอีก 1,300,000 กว่าครัวเรือนนะครับเขาก็จะมีการโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมเช่นเดียวกันแต่ส่วนนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันก่อนที่เงินจะเข้าบัญ ชีปลายทางนะครับเนื่องจากธนาคารต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื่องจากบางบัญชีเขาไม่ได้ผูกเลข13หลักหรือว่าหมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบไว้เดี๋ยวติดตามกันนะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็แจ้งมาเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ครับนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าทำให้เร็วอย่าช้า
0: ต้องด่วนแหละ
1: ต้องด่วนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามย
0: ่
1: านแม่กลองนะฮะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตราก็ตั้งแต่ 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนภายใต้วงเงินงบกลางประจำปี2569จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งลงทะเบียนยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับได้มีการออกมาตรการเป็นมาตรการด่วนคุณผู้ฟังครับบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศหลักๆเนี่ย5มาตรการคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปติดต่อหรือว่าเข้าไปติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage ของธนาคารออมสินหรือว่าจะเข้าไปที่ตัวธนาคารก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการปล่อยสินเชื่อสำหรับเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติอีกด้วยซึ่งดอกถูกแล้วก็บางรายการเนี่ยก็คือเขาจะมีการในส่วนของฟรีในเรื่องของดอกเบี้ยในช่วงของระยะแรกๆด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตดำรงชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับเรียกว่าเป็นสินเชื่อที่แก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: บางท่านบางคนก็มีกิจการเรียกว่าขนาดกลางและขนาดย่อมอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: ต้องการที่จะฟื้นฟูกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องก็ติดต่อที่ธนาคารออมสินได้นะครับ
0: ครับไปดูกันที่ภาคใต้สักนิดหนึ่งดีกว่า
1: เร
0: ามีเวลาอยู่ครับอาจารย
1: ์
0: นะฮะล่าสุดเนี่ยในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันอังคารที่ผ่านมาเขาเห็นชอบในเรื่องของการขยายพรกเพิ่มเติมอีกด้วยครับ
1: ใช่ครับในพื้นที่ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่หรือท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยิ่งงออำเภอแวงอำเภอสุขีจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ยกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปนาเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงเป็นต้นนะฮะก็เป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับก็ขยายออกไปอีก3เดือนนะ
0: ใช่คร
1: ับตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องของมิติความมั่นคงนะครับในส่วนของแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทชาคริตอุจรัตนะนะครับแม่ทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ที่สโมสรในฐานสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนะครับท่านมีการเปิดเป็นหลักสูตรการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาชุดสันติสุขและฝ่ายเสนาธิการประจำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนะครับประจำปีงบประมาณ2570นะครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการนำหลักของพระราชทานเนี่ยนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในเรื่องของการบูรณาการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
1: กับพลทหารอาสายังสมัครกันได้นะครับผ่าน27วันยอดสมัครเกินกว่า 50% แล้วนะครับ
0: ครับ
1: สมัครไปถึงต้นปีหน้าเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับสมัครถึง24มกราคม70ครับ
0: ครับ
1: เห็นว่านี้จะมีการซ้อมเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับก็จะเป็นการซ้อมย่อยนะครับครั้งที่9ก็คือในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากวันนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งคือวันที่15ตุลาคมปลายเดือนจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งก็คือ21แล้วก็28ตุลาคมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้สามารถติดตามรับชมความยิ่งใหญ่และความงดงามกันได้แม้วันนี้เวลาครับอาจารย์เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยฮะ
1: ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศด้วยนะครับ
0: ครับ
1: กองทบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ผมรัฐอาจารย์ตรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: วันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ประเทศสิงคโปร์โดยจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะที่สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูและเฝ้าระวังและตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่จะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเช้านี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 11:30 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมเสวนาแบบ1-on-1 ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24จากประเทศสิงคโปร์แล้วเวลา 14:00 น.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เพลืองปัญญาวุฒิแถลงข่าวการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกี่คนคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพัทรพงษ์ดีลาภัทรสสเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าพิจารณาเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดประชุมบอร์ดในวันนี้หลังกรรมการทั้ง6คนแจ้งความประสงค์เข้าประชุมและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้วขณะที่ประธานกสทช.ติดภารกิจขอลาการประชุมตำรวจจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรผนึกกำลังจับกุมเรืออีสฮาร์เบอร์วันพบกับตันพร้อมลูกเรือชาวไทย6รายและยาเสพติดเป็นไอซ์บรรจุในกระสอบ39กระสอบกับอีก8ก้อนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,100 กิโลกรัมซุกซ่อนในช่องลับท้ายเรือซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดในการจับกุมในเวลาประมาณ 10:30 โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สถานีตำรวจน้ำสงขลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ

0: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัย

0: ดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทานเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีกันแล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ม่าลูกล่ะยับก็มาเมียที่ปูแกนให้ห้าอีกวดนี้ห้าอีกวดนี้ดี
1: ส่งขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟดคลองจันได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ชี้กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100% เร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณแฟดเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปินั้นรัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบตามเกณฑ์การช่วยเหลือปี69นั้นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีอยู่ในอาคารสูงหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นเงินปลอบขวัญเป็นต้นรัฐบาลยืนยันทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
6: ในเริ่มกันที่อิสราเอลจัดงานไว้อาลัยในโอกาสครบรอบ3ปีของการบุกโจมตีอิสราเอลภายใต้การนำของกลุ่มฮามาสที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกาซาผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียอ้างว่าความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเสียชีวิตในเขตไซบีเรียของรัสเซียอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดีเยี่ยมนักศึกษาบราซิลหลายพันคนเดินขบวนในนครริโอเดอจาเนโรเพื่อแสดงการต่อต้านความเป็นไปได้ที่ฟราวิโอโบซานาโรจะได้เป็นประธานาธิบดีบราซิลหลังได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกมากกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ปรึกษาระดับสูงของกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะปิดเส้นทางที่ผู้ละเมิดสร้างขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสในเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสย้ำว่าตำรวจไม่ได้รับคำสั่งให้เผชิญหน้ากับผู้ประท้วงนักเรียนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงนักวิทยาศาสตร์2คนจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2569สำหรับการค้นพบที่ช่วยให้เข้าใจว่ายาทำงานในร่างกายมนุษย์อย่างไรกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
7: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอัดเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
4: ้เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาที่ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมา

0: อานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
9: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่
9: สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย

0: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
1: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงนี่เขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลซะหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละ อันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนคพันธ์สันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งภรรยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีเสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิงเห็นเม้ยมณิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงามก็พาไปเป็นชายามะเทิงจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดีการส่งเสียงเอะอะเอตโรจึงใช้ว่าเอะอะเหมือนมะเทิงหรือเอะอะเป็นมะเทิงแล้วกร่อนเป็นเอะอะมะเทิง
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกาับผมธีระบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกกทม.และปริมณฑลสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
11: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
12: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
11: มาเตรียมพร้อมกัน
13: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20 ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59 ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31 มีนาคม 2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9-13 ตุลาคม 2569ฉบับที่3ระบุว่าในช่วงวันที่9-13 ตุลาคม 69บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และ12ตุลาคมถึง13ตุลาคมภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
15: คู่มือสุขภาพ
16: กรมการแพทย์แนะนำผู้สูงอายุสามารถกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีได้โดยควรเน้นการรับประทานอาหารเจปรุงสุกจากการต้มนึ่งยำอบตุ๋นหรือลวกหลีกเลี่ยงอาหารทอดย่างหรือผัดหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นผักกาดดองกะน้าฉ่ายโปรตีนเกษตรเนื่องจากมีแคลเซียมสูงเป็นเหตุให้ไตทำงานหนักและอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้เลือกอาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารทดแทนสารอาหารที่ได้รับจากเนื้อสัตว์เช่นโปรตีนให้ทานเต้าหู้ถั่วและธัญพืชแคลเซียมให้ทานผักคะน้าผักโขมบรอกโคลี่งาและนมถั่วเหลืองที่จะได้วิตามิน B2 ด้วยส่วนแร่ธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กได้จากผักใบเขียวธัญพืชและข้าวโอ๊ตและควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเพื่อเพิ่มพูนการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุท่านใดมีปัญหาน้ำหนักตัวน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดสารอาหารหรือมวลกล้ามเนื้อพองแนะนำให้พบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมก่อนรับประทานชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
17: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
19: ร้านกำนันมานะ
18: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึก
2: สสสขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาและพัทรพงษ์เตรียมถกมหาดไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรหวั่นกระทบการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อีก20เติมหน่อยเชลไงเชลไง

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: อัทรพงษ์เตรียมถกมาไทยกทมแก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรวันกระทบการระบายน้ำพร้อมเสนอทบทวนเกณฑ์เยียวยาย้ำน้ำล้อมบ้านควรได้รับสิทธิ์ไม่ต่างจากน้ำท่วมบ้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายพัทรพงษ์ตีดาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการโดยระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการพิจารณาเป็น3ระยะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยรวมถึงปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าและการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนการฟื้นฟูนายพัทรพงษ์เห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องเร่งขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพราะเครื่องจักรและกำลังคนไม่เพียงพอพร้อมเสนอให้ใช้งบฉุกเฉินเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อให้การจัดการขยะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2สัปดาห์ลดปัญหาขยะฝังทางระบายน้ำส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องพิจารณากรณีน้ำล้อมบ้านแม้น้ำไม่เข้าตัวบ้านแต่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าแม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนสัปดาห์หน้าไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพราะภัยพิบัติไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลินนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามกับคุณณัชชัยลินพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายภารกิจของทหารยังไม่จบลงเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือคราบโคลนสิ่งของที่เสียหายและพื้นที่ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อให้เด็กๆกลับมาเรียนได้ตามปกติกรมการทหารช่างระดมกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงเรียนนารีวิทยาทั้งการขัดล้างพื้นเก็บกวาดดินโคลนเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบซึ่งหลายจุดยังมีโคลนและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมภารกิจครั้งนี้มีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อเร่งคืนสภาพโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุดเพราะสำหรับพื้นที่ประสบภัยการช่วยเหลือไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงแต่ยังต้องเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทชัยหลิมพลอยรายงานครับ
3: สำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียอ้างว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงของสถาบันวิจัยต่อต้านโรคระบาดในเมืองเชเลคอฟแคว้นเออร์คุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุได้แล้วหลังจากที่เธอทำหลอดทดลองที่มีเชื้อโรคระบาดอยู่แตกจนเชื้อรั่วไหลภายในห้องปฏิบัติการทรัมป์ยังระบุด้วยว่าเขาไม่คิดว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีการนำเชื้อกลาโรคไปพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพแต่สุดท้ายความจริงจะเป็นเช่นไรคงได้รู้กันเร็วๆนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังตอบคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับรัสเซียครั้งนี้ว่ามีความคล้ายคลึงกับการรับมือกับจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือไม่ซึ่งทรัมป์กล่าวว่าทั้งจีนและรัสเซียต่างไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการระบาดเท่าไหร่นักอีกทั้งพวกเขายังยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันด้วยและว่าหลังจากนี้เขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวาเลียดิมีร์ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
7: ย่อโลกข่า าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเชียวโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากเออล่ะผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกฉันกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมตตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเลี้ยวนี้นะได้จังวิลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญนั้นมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะได้มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เทิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: อือเลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคงน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกสองคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์
3: พระองค์ราชัน
4: เอกที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
5: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแค่2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
6: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่4บทเรียนที่ไม่น่ารู
2: ้ต่ออ่านแล้วยังข่าวที่เด็กผู้หญิงเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วถูกล่อลวงให้ถ่ายภาพโป๊อ่ะ
3: อ๋อคลิปเขาบอกผมตั้งแต่ดูทีวีเมื่อคืนแล้วล่ะพี
2: ่เนี่ยเมื่อเช้าคุยกับน้องฝึกงานนะเห็นเขาว่ามีเว็บไซต์ที่สอนทำระเบิดด้วยนะฟังแล้วฉันอยากจะเป็นลม
3: อย่าเพิ่งเป็นลมนะพี่ที่พี่รู้อ่ะมันยังน้อยไปเขามีเว็บไซต์ที่สอนกันเป็นโจรด้วยผมถึงได้ลุ้นให้พี่หัดเล่นเน็ตบ้างไงจะได้ตามลูกทันพี่หมอนก็ไม่ยอมเรียนสักทีผมอุตส่าห์จะสอนให้ฟรีๆเลยนะเนี่ย
2: เอาเลยเรียนเลยไม่ปฏิเสธแล้วพักเที่ยงนี้ไม่กินข้าวแล้วต่อสอนพี่เลยนะ
3: ฮะเที่ยงนี้เลยเหรอพี่ไม่กินข้าวแต่ผมกินนะ
4: ปีที่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมถึง 1,646 เว็บไซต์เกือบ 80% เป็นเว็บไซต์ลามกรวมถึงขายบริการทางเพศเด็กผู้หญิงจำนวนมากถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตให้โชว์ภาพเปลือยของตนเองและถูกข่มขู่ให้ขายบริการมีข้อมูลจากคณะกรรมาธิการกิจกรรมเด็กสตรีและผู้สูงอายุว่าขณะนี้สื่อลามกได้พัฒนาเป็นความรุนแรงทางเพศมากขึ้นเช่นการ์ตูน VCD เว็บไซต์รวมทั้งเกมต่างๆที่เด็กๆมีโอกาสเข้าไปเล่นเช่นเกมเปลื้องผ้าเกมดักฉุดผู้หญิงอีกทั้งมีเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน่ากลัวอย่างเรื่องฆาตกรรมการฆ่าตัวตายการทำระเบิดและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้มีเกมออนไลน์ที่สอนวิธีการข่มขืนวิธีการปล้นการจี้และมีเว็บไซต์วิจารณ์ฐานให้ดูได้อย่างเปิดเผยเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือเพศสัมพันธ์กับสัตว์สำรวจพบว่ามีคนคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์เหล่านี้ปีละประมาณ 690,000 ราย
2: ตายมันพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอคลิกปุ๊บเสื้อก็หลุดปั๊บตายแล้วเด็กดูไม่ใจแตกหมดแล้วเนี่ยแถมเปิดเข้าไปดูก็ง่ายนิดเดียวเองอะ
3: เห็นไหมพี่ขนาดผู้ใหญ่อะยังตื่นเต้นเด็กๆยิ่งน่าห่วงเข้าไปใหญ่ผมบอกแล้วไงไม่ว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตจะขยายตัวไปแค่ไหนเราต้องตามให้ทันไม่งั้นเด็กๆอะแย่แน
4: ่ๆรู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อดหัก
1: เท้าปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมใช้ข้อมูลนาวแคสประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเน้นสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจความเสี่ยงและเร่งอพยพพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บังคับบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์โดยนายอนุทินกล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมของฝนตอนบนของประเทศมีแนวโน้มลดลงและกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกเตือนช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมว่าจะมีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงและเห็นว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนโดยมีการไฮไลท์สถานที่ที่จะได้รับผลกระทบให้เข้าใจง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ข้อมูลแน่นยำกับประชาชนในพื้นที่ตัวถึงรวมถึงบูรณาการความร่วมมือโดยใช้ข้อมูลนาวแคสหรือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นที่นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโดยตัวเองได้ขอให้ช่วยในการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในวงกว้างประกอบกับข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลาในระยะสั้นกว่าประมาณ 6-12 ชั่วโมงโดยข้อมูลทั้งสองส่วนจะทำให้เกิดการประเมินของศูนย์บัญชาการมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: กองทัพเรือเดินหน้าเตรียมความพร้อมขบวนพายุหายาตราทางชลมารคเหลืออีก30วันสู่พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: พลเรือตรีชนินศรีอาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมารคซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569ว่าขณะนี้เหลือเวลาอีก30วันก่อนถึงวันพระราชพิธีโดยกองทัพเรือได้ดำเนินการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนการฝึกซ้อมในช่วงเดือนตุลาคม2569กำหนดให้มีการซ้อมย่อยครั้งที่9ในวันที่8ตุลาคมซ้อมย่อยครั้งที่10ในวันที่15ตุลาคมก่อนเข้าสู่การซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่21ตุลาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2ในวันที่28ตุลาคม2569โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งมุ่งเน้นความถูกต้องตามแบบแผนความพร้อมเพรียงของกำลังพลตลอดจนความสมบูรณ์ของทุกองค์ประกอบในขบวนเรือพระราชพิธีโดยจะมีการประเมินและปรับปรุงรายละเอียดจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติในวันพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดกองทัพเรือให้ความสำคัญกับภารกิจครั้งนี้อย่างยิ่งและกำลังพลทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อทำรงรักษาแบบแผนและพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติรวมทั้งถ่ายทอดความงดงามของขบวนพายุหายาตราทางชลมารคให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจทั้งนี้กองทัพเรือจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในแต่ละช่วงต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
0: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: พื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรด

รายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับเราเริ่มด้วยข่าวเป็นความโชคดีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดใกล้เคียงในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินนะครับทรงปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2519ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและก็พระราชทานรางวัลนะครับให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนนะครับของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2518ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปเฝ้ารับเสด็จนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายชุดสุภาพด้วยนะคะไปต่อกันที่ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ขออภัยค่ะ2026นะคะเอเชียนพาราเกมที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเนี่ยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะล่าสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอลิส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะ
1: สำหรับเงินพระราชทานดังกล่าวนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมตลอดจนรายการสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีราลีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานหมวกแก๊ปนะครับจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราลิมปิกนะครับทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ครับ
2: ค่ะเชียร์ทีมไทยคือคอลเลกชันพิเศษนะคะจากแบรนด์สิริวัณณวรีซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจและสร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนั่นเองค่ะสำหรับผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครด้านหน้าหมวกนะคะจะปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ค่ะยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางนะคะหมวกแก๊ปผ้าไนลอนและเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมกับโลโก้สิริวัณณวรีบริเวณด้านหลังรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะคะก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะร่วมผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะเตรียมการรับมือน้ำท่วมกันทั่วประเทศนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่าน พะเยาตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็จังหวัดระยองครับ
2: ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงรวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระดมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเน้นไปที่การดูแลให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางลำดับแรกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับปภ.ก็จะเร่งสำรวจบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์แล้วก็คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือทางไลน์ได้นะครับก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยสามารถเพิ่มเพื่อน LINE ID นะครับ @1784DDPM หรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะล่าสุดทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหลังจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพื่อที่จะพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเรือเครื่องผลักดันน้ำท่านได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการโดยเร็วพร้อมกับประสานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเร่งรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับกรมชลประทานก็พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน40เครื่องขณะที่กองทัพเรือนะครับสนับสนุนเพิ่มเติมอีก10เครื่องนะครับก็รวมเป็น50เครื่องแล้วก็จะเคลื่อนย้ายนะครับไปยังจุดที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์โดยสามารถเพิ่มกำลังได้สูงสุดถึง86เครื่องในจุดเดียวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการเร่งระบายน้ำและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
2: ค่ะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการรายงานถึงความพร้อมของกระทรวงกลาโหมในการรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ยืนยันว่ากองทัพภาคที่4เนี่ยมีความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์สามารถที่จะพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยนะครับในภาคใต้กองทัพภาคที่4นะครับได้เตรียมกำลังนะครับจากมณฑลฐานบกที่41จนถึงมณฑลฐานบกที่46ก็พร้อมนะครับในการจัดกำลังพลและก็ทรัพยากรที่สามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและก็สอดคล้องกันนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ลงไปติดตามนะครับการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับพบกับดีเจพอล่าเลยครับ
3: ไม่รอท่วมต้องร่วมวางแผนโดยมณฑลทหารบกที่44ผนึกกำลังส่วนราชการสำรวจจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเตรียมรับมือฝนตกหนักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยเมื่อเช้าวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเพราะการป้องกันล่วงหน้าคือการดูแลพี่น้องประชาชนที่ดีที่สุดพลตรีมานิตเผ่าพงจันทร์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44มอบหมายให้พันเอกสิทธิชัยโกศลรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่44พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดชุมพรดำเนินการสำรวจและประเมินจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำณพื้นที่ตำบลทุ่งระยะตำบลสวีตำบลปากแพรกและต ตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแม่ทัพภาคที่4รับมอบสิ่งของบริจาคจากศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่42ส่งต่อความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวันที่7ตุลาคม2569ที่ผ่านมาณศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของบริจาคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าไดอานาคอมเพล็กซ์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมในพิธีรับมอบอย่างพร้อมเพรียงในการนี้กองพันมณฑลทหารบกที่42ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการขนย้ายและลำเลียงสิ่งของบริจาคดังกล่าวเพื่อเตรียมจัดส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารและภาคเอกชนที่พร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตพร้อมไหมเมื่อภัยมาโดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจสำคัญอันดับ1พันเอกณัฐวุฒิมาคเซนผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยณกองบังคับการกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางหน่วยได้บูรณาการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบสดุดีวีรบุรุษชายแดนใต้โดยแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมดูแลไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละเพื่อความสงบสุขของประชาชนพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลสาก่ออำเภอสุงไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาของครอบครัวด้วยความห่วงใยโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกำชับหน่วยที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องย้ำแม้กำลังพลจะเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แต่กองทัพยังคงใส่ใจห่วงใยและพร้อมดูแลครอบครัวไม่ทอดทิ้งกันกองทัพภาคที่4ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อวันที่6ตุลาคม2569ที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและประเมินความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นได้เดินทางมายังมณฑลทหารบกที่42ค่ายศรีนันทรงเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42กองพลพัฒนาที่4สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสถานีอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำที่8เทศบาลนครหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
4: ค่ะขอบคุณดีเจพอลล่านะคะสำหรับที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มีฟ้าคะนองในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาค่ะเข้าตัวเมืองก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวการจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ยะลาซึ่งเหตุการณ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงโดยทางเจ้าหน้าที่คาดการว่าหากฝนหยุดตกสนิทนะคะระดับน้ำท่วมขังก็จะทยอยลดลงและเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ
1: ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับได้ออกหนังสือด่วนนะครับแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ติดตามสถานการณ์นะครับสภาพอากาศและก็การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับจังหวัดยะลานะคะพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มค่ะก็จะมีที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังและอำเภอยะหานะคะพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงน้ำท่วมขังมีที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหานั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับก็พี่น้องจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เตรียมรับเงินนะครับในการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับจากปภ.ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการโอนเงินน้ำท่วมนะครับปภ.ก็เร่งประสานนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้จัดส่งข้อมูลผู้ที่รับผลกระทบเพื่อเป็นการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันนะครับภายในสัปดาห์นี้ล่าสุดนะครับทางปภ.ได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนนะครับที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ส่งต่อให้กับธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้นนะครับ 14,053 ครัวเรือนก็ครอบคลุมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนี่ 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการนะครับ 4,100 ครัวเรือนโดยประชาชนกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับภายในเช้าของวันที่9ตุลาคมนี้ก็คือวันศุกร์นะครับในวันพรุ่งนี้ครับ
2: ค่ะสำหรับภาพรวมของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใน5จังหวัดนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและที่นนทบุรีจำนวน 1,305,875 ครัวเรือนซึ่งจะโอนเงินภายในวันที่9ตุลาคมนี้เช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นะคะโดยทางปภ.เองเขาก็จะมีการเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับล่าสุดนะครับมติคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบเพิ่มพื้นที่นะครับก็คือจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนอัตรา 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นไปภายใต้วงเงินของงบกลางนะครับประจำปี2019ซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามได้เร่งลงทะเบียนนะครับยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเร็วแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ1784ได้24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะไปที่ธนาคารออมสินกันบ้างนะคะที่ได้ออก5มาตรการด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐบาลค่ะได้มีการออก5มาตรการด่วนนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศในขณะนี้ธนาคารออมสินเองได้มีการปรับเงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่อนปลนมากขึ้นช่วยประชาชนที่ประสบภัยนะคะตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบ้านฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเพื่อกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งสำหรับรายละเอียด5มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารออมสินประกอบไปด้วยมาตรการดังนี้ค่ะ
1: มาตรการที่1 นะครับก็คือพักชำระเงินต้นนะครับและไม่คิดดอกเบี้ย นาน3เดือนเพื่อให้ลูกหนี้นะครับสามารถที่จะนำเงินไปดูแลครอบครัวแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นครอบคลุมลูกหนี้นะครับที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตที่ประสบสาธารณภัยนะครับของปภ.โดยดอกเบี้ยนะครับที่เกิดขึ้นตลอดช่วงพักหนี้นะครับธนาคารก็จะยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องนำมากลับมาชำระภายหลังส่วนเงินต้น3งวดนะครับที่พักไว้ก็จะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา แล้วก็เมื่อครบกำหนดพักหนี้แล้วนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาชำระค่างวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครับ
2: ค่ะมาตรการที่2ค่ะเป็นมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินและซ่อมแซมทรัพย์สินในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกค่ะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะคะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน24เดือนค
1: ่
2: ะ
1: มาตรการที่3นะครับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะครับสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนนะครับหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเช่นสถานประกอบการวงเงินกู้สูงสุดนะครับก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับค้ำประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับ 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็ 0.7% ต่อเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับก็คือ 15% ต่อปีอันนี้ผ่อนชำระสูงสุดนะครับไม่เกิน7ปีครับ
2: ค่ะมาตรการที่4เป็นสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งจำเป็นอื่นที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายแบบนี
1: ้นะครับก็คือ15%ต่อปีอันนี้ผ่อนชำระสูงสุดนะครับไม่เกิน7ปีครับ
2: ค่ะมาตรการที่4เป็นสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคารทดแทนรวมถึงซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งจำเป็นอื่นที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายแบบมีหลัก
1: ทั้งนี้นะครับการพิจารณาสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับธนาคารอมสินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการลดภาระหนี้สินเดิมและก็การเติมสภาพคล่องใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถที่จะมาฟื้นตัวแล้วก็กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งนึงนะครับทั้งนี้ก็ประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆได้ตามที่ธนาคารนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นนะครับ
2: สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะก็ประสบการณ์ใหม่นะคะก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะสรุปยอดการรับสมัครพลทหารอาสาล่าสุดค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้สมัครเพิ่ม244นายส่งผลให้ยอดสมัครสะสมตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันนี้เมื่อเวลา 11:30 น.ยอดผู้สมัครอยู่ที่ 12,924 นายซึ่งก็คิดเป็น 51.70% นะคะจากยอดรับ 25,000 นายในจำนวนนี้เป็นน้องๆทหารกองเกินค่ะจำนวน 8,988 นายในทหารกองหนุนขออภัยค่ะทหารกองหนุนประเภทที่1นะคะ 1,783 นายด้วยกันทหารกองประจำการที่ครบกำหนดนะคะปลดหรือว่าเลื่อนปลดเนี่ย 2,153 นายค่ะสำหรับท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกเนี่ยก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะกับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2000

0: 2570เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เลือกเส้นทางของตนเองจากการรับราชการทหารสู่โอกาสหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิการศึกษาอาชีพและทักษะชีวิตนะคะก็สามารถสมัครได้จนถึงวันที่24มกราคม2570สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ค่ะในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ครับก็สำหรับในส่วนของกองทัพบกนะครับรับนี่ 18,784 อัตรานะครับตอนนี้ก็ 11,000 กว่าแล้วครับก็เหลือไม่เกิน 7,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกองทัพบกก็รีบนะครับมาถึงความคืบหน้านะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลนะครับเน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธินะครับแต่ก็ไม่ดำเนินการด้วยตนเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ก็ไปขอรับการบริการหรือว่าอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับแล้วก็รวมถึงการสมัครกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์นะครับของภาครัฐหรือว่าจีวอลเล็ตได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ประชาชนนะครับสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะครับก็ไปธนาคารได้เลยนะครับ
0: ค่ะก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการแอปพลิเคชันนะคะเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้สำหรับผู้ประกอบการสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนโดยโครงการนะคะไม่มีการเปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่ค่ะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถที่จะใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มค่ะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาถึงข่าวดีนะครับสำหรับสภากาชาดไทยนะครับก็เชิญชวนประชาชนนะครับแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอดนะครับร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกนะครับเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจนะครับเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยนำเสนอแนวคิดนะครับหรือว่าผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันการดูแลรักษาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสังคมก็ให้ส่งผลงานนะครับได้ภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02-251-6711-5แล้วก็ต่อ119หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับ0813996121ก็มาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังนะครับสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
0: ค่ะในวันนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะจะมีในเรื่องของทางด้านของกองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่9ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะมีทั้งการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่นะคะซ้อมย่อยหลังจากวันนี้ก็จะมีอีก1ครั้งนั่นก็คือวันที่15ตุลาคมค่ะ
1: นะครับเราวันนี้ซ้อมนะครับก็ถ้ามีโอกาสจะไปร่วมสังเกตการนะครับ
0: เห็นว่าเริ่มวางแผนการเดินทางแล้ว
1: สถานการณ์ด้วยนะครับดูฝนด้วยนะครับฝนมักจะตกนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับอธิบดีปภ.ยืนยันทุกพื้นที่น้ำท่วมและน้ำล้อมเข้าหลักเกณฑ์เยียวยาและเร่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอ
7: ะยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยซึ่งเมื่อวานมีสื่อมวลชนสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบกลางปี2569ประมาณ 4,700 ล้านบาทซึ่งเป็นการช่วยนอกเหนือจากระเบียบของกระทรวงการคลังที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถืออยู่โดยหลักก็จะมีในส่วนที่บ้านน้ำท่วมและบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบโดยมีเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทตั้งแต่สภาพความเสียหายแต่งบหลักที่ช่วยเยียวยาก็จะอยู่ที่ 9,000 บาทซึ่งช่วยอยู่ในกว่า60จังหวัดโดยเป็นมติคณะรัฐมนตรีก่อนช่วงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นหลักการที่เน้นการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นบางพื้นที่อาจจะเกิดเหตุในช่วงวันที่30กันยายนก็จะขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมส่วนเรื่องของการลงทะเบียนและจ่ายให้เร็วขึ้นก็จะพยายามปรับหลักเกณฑ์จาก2วันที่อาจจะได้เงินช่วยเหลือก็เหลือเพียง1วันโดยจะพยายามทำรายละเอียดและหลักเกณฑ์อยู่ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถอนุมัติได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติอะไรเพิ่มเติมกรมการจัดหางานเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้โดยสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
13: นายสมาร์ทปฐมสุขพลอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าทางกรมการจัดหางานสนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านอย่างเช่นงานตัดเย็บงานประดิษฐ์และงานหัตถกรรมซึ่งสามารถทำได้ทั้งรายบุคคลและงานแบบรวมกลุ่มโดยปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางานแล้วรวมทั้งสิ้น 4,787 คนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนไปซื้อวัตถุดิบหรือขยายกิจการทางกรมการจัดหางานมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ3ต่อปีโดยแบ่งเป็นประเภทรายบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทกำหนดชำระคืนภายใน2ปีและประเภทกลุ่มบุคคลกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทกำหนดชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีและมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน4งวดโดยในปีงบประมาณ2569นี้มีการปล่อยเงินกู้ไปแล้ว20รายต่อกลุ่มรวมเป็นเงิน 3,500,000 บาทนอกจากนี้ทางกรมการจัดหางานจะขอเชิญชวนผู้รับงานเข้าเว็บไซต์คนทำงานอิสระที่คนทำงานdoe.go.th เพื่อจะนำทักษะและผลงานให้ผู้ว่าจ้างติดต่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจสามารถจดทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10สำนักงานการจัดหางานทุกจังหวัดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
14: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: เ ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
3: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
4: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
5: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
2: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
9: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเงาแล้วสิถึงได้มีนัดหนุ่ม
3: ๆหนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้าเพราะเราสนิท กับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยละแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยละ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ
4: ๊ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่ม9ตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมในสถานการณ์อุทกภัยระบุว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมขัง3เส้นทางวันนี้แห้งแล้วจะมีเพียงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางแต่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่2จุดคือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงอีกทั้งชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มีทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพโดยเขตลาดกระบังและยังมีชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขตลาดกระบังมีจุดที่น้ำแห้งแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดเก็บขยะและยังมีโซนนิ่งที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำและมีน้ำเข้ามาเติมจากพื้นที่ฉะเชิงเทราโดยโซนนิ่งนี้จะรวมเขตหนองจอกเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวบางส่วนด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะศิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำของกทม.ระบุว่ากทม.ได้มีส่วนสำรวจชุมชนที่มีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งมีทั้งหมด9เขตประกอบไปด้วยสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังและเขตประเวศโดยกทม.จะมีการระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังผ่านลงสู่คลองสาขาคลองย่อยส่งต่อไปที่คลองหลักเพื่อที่จะผลักดันลงสู่เจ้าพยายืนยันกรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังระบบระบายน้ำอย่างดีทั้งนี้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ได้จับมือกระทรวงกลาโหมในการฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้ดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมการค้าภายในจับมือผู้ประกอบการค้าปลีกห้างวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ายรถยนต์ตรึงราคาสินค้าและบริการช่วยฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าบริการจัดรายการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักประกอบด้วยหมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการและค่ายานยนต์นอกจากนี้ทางกรมยังขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษออกแคมเปญซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจุดบริการสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
9: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ร้านกำนันมานะ081 808 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการ
1: เปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมี
4: เลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไม่ตรีเถิดหนอโปรดโปรยยิ้มหน่อยเป็นไรตั้งใจรออย่า
1: 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะเมื่อหลายวันก่อนคุณครูไปซื้อหนังสือที่ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งก็พบเพื่อนๆที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเพื่อนๆก็เข้ามาทักถูกบ้างทักผิดบ้างจนกระทั่งจำกันได้เพื่อนก็ถามว่าตอนนี้ทำงานที่เดิมหรือเปล่างานหนักไหมคุณครูก็ตอบว่ายังอยู่ที่เดิมงานหนักเท่าเดิมเด็กๆคะคำว่าทักหมายถึงพูดโอภาปราศัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากันฉะนั้นเมื่อเราพบกันเราก็ต้องทักกันนะคะเด็กๆพบกับคุณครูก็อย่าลืมทักกันบ้างนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทักแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีขณะที่สบส.สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวหลังพบใช้กรงขังและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพานางพัดนามสมมติเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางหลังอ้างถูกลูกชายแท้ๆร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีโดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกข่มขู่ตบตีและใช้ไม้พายทำลายร่างกายนางพัดยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายขณะที่นายเอกภพระบุว่าผู้เสียหายไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่จึงเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอุ้มตัวโดยอยู่ที่ตำรวจจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือจะให้กองปราบปรามทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจให้สภ.ท่าม่วงทำคดีด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ทอนชัยเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังตรวจพบใช้ห้องลูกกงและดัดแปลงเตียงเป็นลักษณะลูกกงรวมถึงให้บริการนอกเหนือที่ได้รับการอนุญาตและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยข้อมูลระบุว่าศูนย์ดังกล่าวได้รับอนุญาต50เตียงแต่มีการให้บริการถึง129เตียงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานขอให้ประชาชนในพื้นที่5ตำบลงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อดื่มและประกอบอาหารคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงอันตรายของสารหนูว่าเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณที่มากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดเกินมาตรฐานกรมอนามัยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ5ตำบลทั้งแม่สายป่งผาสีเมืองชุมเวียงพางคำและเกาะช้างให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคและห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มรวมถึงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ปฏิบัติคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและควรที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งที่ปลอดภัยโดยสามารถเลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาที่หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแล้วหรือน้ำที่ผ่านระบบผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าอาจได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่อาศัยระหว่างการเฝ้าระวังและหากมีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ081 808 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิด รับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B Quick

0: ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: สุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมหากยังเดินหน้าโดยไม่ทบทวนอำนาจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าวันนี้กรรมาธิการมีวาระพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นและมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งมายังประธานคณะกรรมาธิการขอให้พิจารณาว่าการเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงอยู่ในอำนาจหน้าที่และอำนาจของกรรมาธิการหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาโดยนายสุภชัยระบุว่ากรรมาธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนมีมติว่าหากประธานกรรมาธิการยังดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เข้าร่วมประชุมทำให้กรรมาธิการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งและไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้พร้อมเตรียมทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่าประธานไม่ควรถือว่าตำแหน่งคืออำนาจเพราะกรรมาธิการทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันและเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการเป็นเพียงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เท่านั้นนี่เป็นผลสัญญาพึกแรงงานครับ
2: กรมอุตุเปิดชื่อจังหวัดโดนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ตะวันตกหนักสุดส่วนกรุงเทพมหานครฝนตก 10-11 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนางสาววิรงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เนื่องจากเป็นช่วงแปรฤดูฝนที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองยะลา10ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา11ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาและสตูล12ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังและวันที่13ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดระนองและยะลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจเทศกาลกินเจปี2569พบคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเพียงร้อยละ32จากปัญหาเศรษฐกิจและราคาอาหารที่สูงขึ้นแต่คาดมีเงินสะพัด 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มร้อยละ7แต่ 5,576 บาทและพบพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากการกินเจตามประเพณีสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและการลดโซเดียมขณะที่การสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ26
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ
7: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818 0808-8009 0818-8009
6: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้นเมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอกคมดาบ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วัสดีค่ะในแต่ละวันคุณแม่จะทำกับข้าวให้ทุกคนในครอบครัวได้กินกันอย่างอร่อยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาทำอาหารเด็กๆก็คุณแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ทำอาหารเด็กๆก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ได้ด้วยการช่วยหยิบสิ่งต่างๆให้คุณแม่ตามที่คุณแม่ต้องการขณะที่คุณแม่ทำอาหารประเภทต้มและแกงก็จะใช้ทัพพีทัพพีสะกดด้วยททหารไม้หานากาศพอพานพอพานสารีอ่านว่าทัพพีทัพพีคือเครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อนแต่มีขนาดใหญ่กว่าช้อนคราวนี้เด็กๆสามารถหยิบอุปกรณ์ทำครัวให้คุณแม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะทัพพีใหญ่กว่าช้อนนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทัพพีแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: น้ำตา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10ปี
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
8: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick
9: ผ่อน

0: ถึง31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์บัญชาการน้ำท่วมวันที่9จากสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ย้ำทุกหน่วยบูรณาการเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์พร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งจัดเตรียมถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก9ถึง13ตุลาคมนี้เน้นย้ำนำข้อมูลแนวแคสเสริมพยากรกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความแม่นยำรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีภายในวันนี้พร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดน้ำท่วมปี2569สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีราว 12,000 ล้านบาทกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านและซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดสธนช.ยืนยันเจ้าพระยาคลี่คลายเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกข้ามคันกั้นรอยต่อกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทรายอมรับน้ำมากกว่าปี56 3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนน้ำท่วมปี2569ค่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรรวม 1.66 ล้านไร่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินมูลค่าความเสียหายข้าวนาปีสูงถึง 12,000 ล้านบาทพร้อมคาดราคาข้าวอัดปรับขึ้นราวร้อยละ18รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank IMFประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันพร้อมให้16ตุลาคมเป็นวันหยุดกรณีพิเศษลดความแออัดจราจรรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนพรรคประชาชนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีณัฐพงษ์ชี้อภิปรายระบอบสีน้ำเงินที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยพลพีแจงยิปปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ใช่คำสั่งนายกรัฐมนตรีชี้หลายส่วนรายงานตรงกันย้ำเหรียญมี2ด้านทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนโซเชียลกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคกระทรวงการต่างประเทศระบุสื่อกัมพูชาเสนอข่าวบิดเบือนอีกครั้งกรณีอ้างสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาโดยยืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดสบส.สั่งปิดเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพบตกเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการฝ่าฝืนพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพรบ.บัญญัติสถานพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุให้กรมสุขภาพจิตและพม.ดูแลตำรวจน้ำร่วมกับปศ.รวบลูกเรือ6คนลอบขนยาไอซ์ในถุงชากว่า1ตันซุกเรือกลางอ่าวไทย
7: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ร้านกำนันมานะ081 808 8009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมธโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบๆอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติก
1: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
2: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีถมไปไอ้คงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
1: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
2: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพผู้ป่วยมันรักษากันได้พอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเดี๋ยวมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แยกไปกันยาย
1: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
3: นายแม่ไอ้พุทธอยู่ไหน
2: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเย็นๆค่อยค่อยพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ยายจะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่นายมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
3: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
1: แล้วเหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้คุดมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
2: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กเล็กไล
3: ่ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
1: ใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
2: แล้วเพื่อนไอ้พุ่งมันว่างไงกันบ้างอ่ะ
3: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
2: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอะแปะ
2: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะไปเถอะมัวแต่พุกเรื่องยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรื่องมันคิกมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่อีกนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
7: เรารัก
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
13: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: หน่อยทะทะทะมาห้ามได้ไงลมมาควันก็หายถ้าทนไม่ได้เชิญไปไกล
1: ๆเออละเหยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็
2: เวลา18 นาฬิกา

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมาก

0: ากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
1: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือข้าวของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
1: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
2: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
1: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
2: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
1: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได
1: ้ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
3: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้

0: อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้นรายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: รับชมไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็หลังจบรายการครับสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังบนพอดแคสต์ที่ดีลข่าวค่ำกันได้เช่นเคยนะฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับรัฐบาลย้ำชัดครับสำหรับชาวแฟลตคลองจันนะฮะเมื่อวานดราม่าการตกลงนะฮะน้ำท่วมขนาดนั้นเดือดร้อนขนาดนี้ได้เงินเยียวยาหรือไม่ล่าสุดย้ำชัดครับได้เงินเยียวยานะฮะเรื่องของน้ำล้อมตามเกณฑ์ได้อธิบดีปภ.นะฮะแจงเมื่อวานไม่ได้พูดว่าแฟลตคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยานะฮะก็เป็นประเด็นที่โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเดือดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับท้ายที่สุดครับพรรคฝ่ายค้านยื่นเรียบร้อยครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18คนช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับข่าวค่ำครับ
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
3: ้น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน

0: แสนบาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มที่เรื่องของสถานการณ์ทุกข์ภัยหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายครับส่วนบางพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วนะครับก็เริ่มถามหาเรื่องของการเยียวยาแล้วฮะเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีประเด็นค่อนข้างสับสนครับกับข่าวที่ออกมาเรื่องของเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่แฟลตคลองจันนะว่าตกลงเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์อย่างไรเรามาไล่เรียงกันหน่อยครับวันนี้มีความคืบหน้านะฮะเรื่องนี้ชี้แจงกันออกมาเริ่มกันที่สถานการณ์ในภาพรวมกันก่อนครับรัฐบาลได้รวบรวมสถานการณ์ไว้นะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาศูนย์แถลงข่าวนะครับของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC ที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบเนี่ยทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพริศวิวัฒนาก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับบอกว่าจากสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีน้ำท่วมขังนะครับระดับค่อนข้างสูง3เส้นทางวันนี้3เส้นทางนั้นคลี่คลายลงทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเส้นทางสัญจรสายหลักในกรุงเทพคลี่คลายลงทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของน้ำตามชุมชนแล้วครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังประมาณ80ชุมชนในพื้นที่9เขตครับสายไหมหนองจอกคลองสามวาคณะยาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังเขตประเวศโดยพื้นที่บางส่วนของลาดกระบังเนี่ยระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่แล้วขณะที่บางพื้นที่ยังอยู่ภาวะน้ำปริ่มตลิ่งขณะเดียวกันครับทางกทม.ก็ได้เฝ้าระวังเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากพื้นที่ชุมชนนะครับกรณีที่ประเมินกันว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีฝนลงมาเติมจากกทม.ครับขยับไปดูที่ปทุมกันหน่อยเมื่อวานเนี่ยเดือดอีกรอบครับชาวบ้านลาดสวายรวมตัวไปดูประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนตัวแทนชาวบ้านเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมามีการทำข้อตกลงเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะช่วยรับน้ำหรือระบายน้ำจากพื้นที่ปทุมธานีชาวบ้านก็คาดหวังครับว่าพอเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยน่าจะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกไปได้แต่จากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับระดับการเปิดบานประตูต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงว่าได้เปิดบานประตูระบายน้ำตามที่ตกลงกันหรือไม่เนื่องจากครับยังมีความกังวลจากการคาดการณ์ว่าเดี๋ยว 9-14 ตุลาเนี่ยอาจจะมีฝนตกมาเติมถ้าตอนนี้ไม่รีบระบายน้ำที่ยังค้างในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะนะฮะพอฝนมาเติมอาจจะมีน้ำเพิ่มสูงนะครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมซ้ำได้ขอให้ทางกรมชลประทานทางกรุงเทพครับร่วมการบริหารจัดการน้ำและก็เร่งระบายน้ำจากพื้นที่ด้านนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายครับคุณวินัยสังวานเงินบอกว่าตอนนี้เทศบาลเนี่ยได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงคลองแต่ก็มีความกังวลแล้วครับว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเติมเนี่ยจะทำให้สถานการณ์น้ำกลับมารุนแรงกันอีกครั้งก็ต้องขอให้ทางกรุงเทพมหานครนั้นพิจารณาเปิดบานประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มเพื่อจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่จะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะฮะนี่เป็นอีกประเด็นปัญหาคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นสิ่งรัฐบาลกังวลก่อนหน้านี้เพราะว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันระหว่างพื้นที่ที่น้ำท่วมขังและอยู่รอยต่ออยู่ชิดติดกันนายกก็ย้ำครับว่าภาครัฐเนี่ยก็คงต้องชี้แจงต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสต้องเคลียร์อย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับต้องสื่อสารให้กับบรรดาผู้ประสบภัยเนี่ยรับทราบว่าในข้อเท็จจริงสถานการณ์เป็นอย่างไรเปิดบานระบายน้ำมากน้อยแค่ไหนและทำอะไรอยู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบ้างคราวนี้มาที่เรื่องของการเยียวยาครับเมื่อวานต้องยอมรับกันจริงๆครับคุณผู้ฟังครับว่าหลายคนสับสนกับข่าวที่ออกมาผมเองก็สับสนฮะกรณีแฟลตคลองจันทน์นะเพราะว่าเป็นหนึ่งในจุดที่น้ำท่วมหนักและก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในรอบนี้ก็ว่าได้นะครับแล้วตกลงเนี่ยชาวแฟลตคลองจันทน์จะเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาหรือไม่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปภ.บอกว่านะครับจะ เอ๊ะไม่เข้าหรือเปล่าเพราะว่ามันดูน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายมันไม่ครบ7วันตามที่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ออกมาแต่พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาช่วงบ่ายๆเนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศษก็ออกมายืนยันว่าพื้นที่คลองจันเนี่ยเข้าเกณฑ์ผู้ประสบภัยต้องได้รับการเยียวยาล่าสุดครับวันนี้รัฐบาลยืนยันแล้วนะครับผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์นะฮะเพราะชาวคลองจันเจอน้ำล้อมเกิน7วันอันนี้ได้สิทธิ์ 100% เร่งแก้ปัญหาให้เงินเยียวยาถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะฮะเรื่องนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์ของกรุงเทพบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีที่ประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบเกินต่อเนื่อง7วันเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมนะครับตามเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี2569เนี่ยเขามี 3-4 หลักเกณฑ์ด้วยกันอันแรกเนี่ยนะฮะกรณีอยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยก็คือบ้านแฟลตคอนโดอะไรก็แล้วแต่ถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันน้ำเนี่ยต้องล้อมต่อเนื่องกันเกิน7วันอันเนี้ยจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนตามมติครม.อันนี้แยกจากกรณีน้ำขังถึงตัวบ้านนะฮะสองกรณีอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์อาคารสูงเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือใช้ชีวิตเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้สำหรับ 5,000 บาทแต่จริงๆมันจะมีหลักเกณฑ์ 9,000 บาทสำหรับนะฮะพื้นที่ที่น้ำท่วมนะฮะเข้าไปทำความเสียหายตัวบ้านเนี่ยก็จะได้ 9,000 และถ้านะฮะน้ำเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายแต่ว่าน้ำแช่ตัวบ้านเนี่ยเกิน7วันอันนี้ก็จะได้ 9,000 นะครับได้ 9,000 นะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ 5,000 กับ 9,000 ก็จะแยกจากกันอันนี้เป็นเงินช่วยเหลือตามมติครม.ประจำปี2569ทั้งหมดทั้งมวลครับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพสามารถขอรับการช่วยเหลือจากครม.ได้เพิ่มอีกนะก็คือนอกจากเงิน 5,000 หรือ 9,000 บาทตามมติครม.เนี่ยชาวกรุงเทพนะฮะจะสามารถลงทะเบียนผ่าน claim.bangkok.go.th เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเงินปลอบขวัญ นะครับหรือค่าซ่อมแซมบ้านค่าอะไรต่างๆนานายังมีอีกก้อนหนึ่งนะเงินก้อนหลังเนี่ยสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือจะไปยื่นด้วยตนเองณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านได้รับผลกระทบหรือยื่นผ่านประธานชุมชนก็ได้นะฮะซึ่งไอ้เงินส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ลงไปตรวจสอบความเสียหายว่าเป็นไปตามที่มีการแจ้งขอรับความช่วยเหลือหรือไม่นะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศษย้ำครับว่าเรามีงบประมาณเพียงพอคาดว่ากลุ่มแรกเนี่ยน่าจะได้รับเงินในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าชี้แจงกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยซึ่งพิจารณาเรื่องของการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพนะฮะอธิบายเพิ่มเติมครับว่าทางกรรมาธิการปภของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวันนี้ได้เชิญน้ำตีช่วยเจเศษและก็รองผู้ว่าทวิดาของกทม.เข้ามาหารือถึงประเด็นปัญหาในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์นะฮะหรือแม้แต่การประสานระหว่างหน่วยงานกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีส.ส.กทม.เนี่ยเข้าร่วมสะท้อนข้อคิดเห็นด้วยนะครับค้างไว้เรื่องรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศษก็สัมภาษณ์เรื่องของการเยียวยาก็ยืนยันครับอธิบายเหมือนที่อธิบายสักครู่นะฮะว่าพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขคือถ้าเข้าหลักเกณฑ์7วันทำล้อมน้ำท่วมจะรับเงินเยียวยา 9,000 บาทกับ 5,000 บาทนะฮะจริงๆมันแบ่งรายละเอียดแยกเป็น4กรณีที่อธิบายไปสักครู่นี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีช่องทางให้ประชาชนเลือกข้อมูลอย่างชัดเจนแยกตามสภาพของผู้ประสบภัยเอาเป็นว่าใครลงทางลัดแล้วงงสงสัยมีปัญหาอะไรโทรถามสายด่วน1784ได้โดยตรงเนื่องจากแต่ละกรณีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันพร้อมระบุครับว่าตอนเช้าได้หารือกับนายกอนุทินนายกอนุทินได้มอบหมายให้อธิบดีปภ.อธิบดีเซมเบ้เนี่ยชี้แจงรายละเอียดกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนงบประมาณเยียวยาบ้านที่ถูกน้ำท่วมน้ำล้อมยืนยันว่ามีเพียงพอและเรื่องน้ำล้อมไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว ขณะที่การโอนเงินอาจมีหลายปัจจัยแต่คุณเจเซตบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการอนุมัติวงเงินนะฮะอาจจะวันนี้พรุ่งนี้นะครับและนะฮะก็จะมีพี่น้องประชาชนกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาด้านอธิบดีเซมเบ้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะฮะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะครับอธิบดีคนใหม่ป้ายแดงนะฮะมาถึงก็รับงานใหญ่เลยเผยถึงความชัดเจนการได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยยืนยันครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดถึงกรณีผู้พักอาศัยย่านแฟลตคลองจันทน์ว่าคนกลุ่มนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาไม่ทราบว่าใครเอาประเด็นนี้มาเปิดเผยเมื่อวานมีสื่อสอบถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้มีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วเพราะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าจุดไหนเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยนี่ฮะอ่ะปิดท้ายเบรกนี้มาดูราคาผักกันหน่อยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ราคาผักบางรายการแพงขึ้น2เท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะที่ตลาดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งค้าส่งนะครับขายผักรายใหญ่นักข่าวไปสำรวจราคาพืชผักครับพบว่าราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นหลังน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าโดยผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งเทโพ10มัดจากปกติขายกันอยู่150ตอนนี้ถ้าไปซื้อเนี่ยเป็น200แล้วนะครับผักกาดขาวถุงละ10กิโลนะฮะจาก150ตอนนี้ก็เป็น200ผักสลัดราคาพุ่งฮะใครอยากกินสลัดตอนนี้ปกติกิโลละ25ไปซื้อวันนี้50บาทนะครับส่วนคะน้ากะเพราผักชีไทยต้นหอมขึ้นช่ายปรับขึ้นร้อยละ 20-30 พ่อค้าบอกว่าน้ำท่วมภาคกลางทำให้ความต้องการผักเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันฝนที่ตกชุกก็ทำให้ผักหลายชนิดเน่าเสียผลผลิตภาพรวมเนี่ยมันลดลงส่วนที่อุทัยฮะเจอปัญหาราคาไข่ไก่ทั้งขายส่งขายปลีกนะครับบรรดาร้านที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอหนองฉางบอกว่าโอ้ตอนนี้ไข่แพงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันเจ้าของร้านก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งน้ำท่วมในพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่ตายไข่ไก่ขาดตลาดรวมทั้งมีคนไปกว้านซื้อเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและยังไม่นับต้นทุนปัจจัยค่าน้ำมันและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
0: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสิงคโปร์ครับเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ช่วง 7-8 ตุลานี้ครับช่วงเช้านายกเนี่ยจริงๆนั่งบัญชาการการประชุมอยู่ที่ปอพอนะครับจากสิงคโปร์เลยนะฮะคือเข้าประชุมคอนเฟอเรนซ์นะฮะคือจริงๆนายกต้องบอกว่าเข้าประชุมปอพอเนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้วนะฮะมีการสั่งการประสานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับนาวคลาสของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีเพื่อเพิ่มความแม่นยำก่อนฝนจะถล่มซ้ำในช่วง9-13ก็เน้นย้ำเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าทันทีพร้อมเร่งผลักดันน้ำกำชับภาคใต้ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเช้าครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมปรีมหาดไทยได้ไประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์ร่วมประชุมกองปอพอแห่งชาตินะครับกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาภัยนะฮะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเช่นเคยครับนายกก็บอกครับว่าทราบมาว่าตอนบนของประเทศเนี่ยมีแนวโน้มฝนลดลงแต่กรมอุตุยังเตือนครับว่าช่วง9-13ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลโดยเฉพาะภาคใต้ครับอาจจะมีฝนเพิ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่เราต้องมาร่วมกันวางแผนการระบายน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับน้ำแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจของพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาถึงนายกกล่าวอีกครับว่าจะเห็นว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำการแจ้งเตือนด้วยภาพเป็นไฮไลท์จุดที่เกิดฝนนะครับก็ทำให้เห็นภาพแล้วเนี่ยมันก็วิชวลไลซ์นะฮะเข้าใจง่ายเป็นอย่างดีก็ถือเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทั่วถึงเข้าใจง่ายขึ้นรวมถึงข้อมูลจากอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตก็ขอให้มีการปรับรูปแบบในการทำความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเพราะว่านาวคลาสก็ดีนะฮะหรือว่าการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของอาจารย์เสรีเปรียบเสมือนส่วนขยายของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามา 6-12 ชั่วโมงจากความแม่นยำและความใกล้เคียงก็จะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องครับได้นำทั้ง2การพยากรณ์มาประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุพิกัดว่าจุดไหนเดี๋ยวจะเจอฝนจุดไหนน้ำจะท่วมสูงนะโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าตรงไหนจะท่วมสูงเนี่ยก็อาจจะได้เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะตรงนี้ข้อมูลทั้งหมดก็ต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงความเสี่ยงในส่วนของโซนลุ่มน้ำบางปะกงภาคตะวันออกปราจีนฉะเชิงเทรานายกบอกว่าได้ทราบครับว่ามีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนส่วนภาคใต้เองก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วครับก็ขอใช้เวลาช่วงนี้นะฮะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะฮะไม่ใช่ไปซ้อมเอาวันที่มันท่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันยังไม่ท่วมยังไม่เกิดสถานการณ์เนี่ยก็ต้องซักซ้อมทำความเข้าใจแผนการต่างๆระดมความพร้อมทรัพยากรบุคคลแผนการต่างๆให้พร้อมมากที่สุดเรื่องร้อนของกระทรวงมหาดไทยกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนายกตำหนิแรงในที่ประชุมแล้วก็สั่งเด้งนะฮะไปเมื่อคืนนี้ภาคประชาชนก็ปลุกมวลชนพายเรือบุกสารกลางปกป้องนายอำเภอขณะนี้วันนี้เองก็ยังมีเสียงสะท้อนครับออกมาต่อเนื่องจากผู้ที่เป็นผู้บริหารกระทรวงจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในพื้นที่ปราจีนบุรี ซึ่งตอนนี้ปราจีนเนี่ยเป็นจุดรับมวลน้ำก้อนสุดท้ายที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยขั้นรุนแรงแต่ฮะท่ามกลางศึกน้ำล้อมที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏว่ามีการสั่งย้ายแม่ทัพนายอำเภอบ้านสร้างคุณเศรษฐวุฒิวงเหลือวุฒิออกจากพื้นที่อย่างกระทันหันจนเกิดกระแสต้านจากภาคประชาชนขณะที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณเกือบ5 ทุ่มเนี่ยสถานการณ์มีความตึงเครียดครับเพราะว่ามวลชนมารวมตัวกันหลังจากคุณสิริพรฉายวัฒนะซึ่งเป็นแกนนำพรรคประชาชนซึ่งเคยเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดินแลดน้ำในพื้นที่อำเภอนาดีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเชิญชวนชาวบ้านสร้างร่วมกันพายเรือฝ่ากระแสน้ำออกมารวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปกป้องนายเศรษฐวุฒิโดยระบุครับว่าคุณเศรษฐวุฒิหรือว่านายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยถูกย้ายเพราะถูกกลั่นแกล้งย้ายเข้ากรุก็เลยอยากที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ทำงานเพื่อประชาชนการสั่งย้ายให้ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนแบบนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิดครับทั้งมิติความต่อเนื่องในการบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยนะฮะรวมถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาชนในพื้นที่เรื่องนี้ครับยังมีการทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นอีกท่านเนี่ยถึงกับแสดงความประหลาดใจกับคำสั่งดังกล่าวก็คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าประหลาดใจแล้วก็ไม่เชื่อนะฮะว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะเมื่อปี66ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแกบอกว่าจะทำอย่างที่ถูกตำหนิมันต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอเนี่ยจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะปกป้องนะฮะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละตนในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนทำตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ฝั่งของนายพลพีสุวรรณชวีรัมปรีช่วยมหาดไทยมาอยู่เฉยครับวันนี้ออกมาแจงถึงกรณีมีการสั่งย้ายนายอำเภอบ้านจ้างบอกว่าคุณพลพีเนี่ยตัวเองนี่แหละเป็นคนที่รายงานไปยังนายกและอธิบายว่าประชาชนอาจจะเห็นการทำงานผ่านสื่อออนไลน์แต่ในเชิงการสนองงานหรือการทำงานการสื่อสารหรือการตอบรับนโยบายผู้ว่ารองผู้ว่าตามสายบังคับบัญชาอาจจะไม่ได้เป็นแบบในโซเชียลซึ่งผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากให้นายอำเภอจากพื้นที่ไปก่อนสำหรับเสียงสะท้อนของประชาชนในจังหวัดที่ค่อนข้างสนับสนุนนายอำเภอบ้านสร้างนายพลลพีบอกแบบนี้ครับว่าความจริงเนี่ยเหรียญไม่ได้มีแค่2ด้านอาจจะมีอีกหลายแง่มุมก็อยู่ที่ว่าจะรับฟังอะไรแต่วันนี้เราไม่รับฟังผู้ว่าคงไม่ได้เพราะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นนะฮะยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องทางการเมืองมาต่อที่สภาครับวันนี้ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนายกและรัฐมนตรีรวม18 คนด้านโฆษกรัฐบาลบอกไม่กังวลพร้อมมองการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้เหมือนเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงก็มั่นใจว่ารัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้นะครับโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้านจำนวน5 พรรคยกเว้นพรรคกล้าทำแต่ครับลงชื่อมา145 คนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับโดยลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสารัมนะฮะก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.เป็นรายบุคคลรวมเนี่ย18 คนในข้อกล่าวหาซึ่งเอกสารเนี่ยมีความยาวถึง7 หน้ากระดาษนะฮะรายชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีถึง18 รายชื่อโดยบอกว่าเป็นความบันเทิงตามคำนิยามของนายนะฮะปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่บอกว่าบันเทิงทิปไตยและส่วนตัวก็อยากเห็นว่า ฝ่ายค้านจะกล่าวหาว่ารัฐมนตรีแต่ละคนอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ่งที่ฝ่ายค้านจะทำคือการใช้วัฒนธรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีแต่ละคนและหลายคนที่ทำงานอย่างหนักรวมถึงบางคนมีผลงานก็โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไปด้วยซึ่งไม่ได้มีข้อหาอะไรที่ต้องมาชี้แจงดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้คงเป็นการอภิปรายเพื่อความบันเทิงมากกว่าแต่ยืนยันว่าแน่นอนว่ารัฐมนตรีทุกคนนั้นพร้อมที่จะชี้แจงหากมีข้อมูลอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็พร้อมที่จะตอบโต้นะฮะปิดท้ายประเด็นกระทรวงการคลังกันหน่อยครับเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์หลังเตรียมเก็บภาษีเที่ยวต่างประเทศเริ่ม 1,000 บาทต่อครั้งเหตุผลคืออยากจะจูงใจดึงให้คนหันมาเที่ยวในประเทศมากขึ้นแน่นอนครับเรื่องนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาขณะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวยื่นหนังสือคัดค้านนะครับโดยกรมสรรพากรกระทรวงการคลังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อหลักการร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนี้เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจต้องย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ได้บังคับใช้นะครับเป็นเพียงร่างกฎหมายเท่านั้นอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นโดยตราภาษีเพดานการจัดเก็บระยะแรกให้จัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในตรา 1,000 บาทต่อครั้งแล้วก็กำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งแนวคิดหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้นไม่ให้เงินทุนไหลออกนอกประเทศเรื่องนี้คุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาสมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยวหรือแอตตาบอกว่าที่ประชุมมีมติร่วมการออกหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการส่งตรงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยภาคเอกชนมองว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและสร้างภาระไม่จำเป็นแก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ได้ระบุถึง6เหตุผลสำคัญขอให้คลังเนี่ยทบทวนชะลอการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นนะฮะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นการเพิ่มภาระประชาชนจำกัดโอกาสในการพัฒนาประเทศกระทบสายการบินและกลไกการท่องเที่ยวแล้วก็ซ้ำเติมภาระสะสมต่างๆเป็นต้นอ่ะปิดท้ายกันด้วยประเด็นนี้นะครับหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุภนันท์มนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งจ้า 39C กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบจ้า 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินแบบจ้า 39C กริปเพนในวันนี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT-4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC-9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมงBoeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมง สำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบิน JAS 39C Gripen ในวันนี้โดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อส่งเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยา 39C Gripen ได้สมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA วันBillion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตสุสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลทามเมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลี้อาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ
1: ราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลและนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตคุณนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งประการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสีย นอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์วันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

จ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระไทยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนวลกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนวลกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือ

0: รงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG Model ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนร้อยละ12ตลอดจนพัฒนานักเรียนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และเข้าชิงรางวัล The Awards Asia 2025และในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนทางนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมุ่งขับเคลื่อนงานตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาชุมชนควบคู่กับการสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญใบมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ

ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปและในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569และติดตามโครงการอนุรักษ์ป่าชาโบราณจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับงานนี้จะจัดขึ้นณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งเป็นการนำเสนอผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานพร้อมเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลโครงการหลวงเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรส่วนในช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แหล่งพันธุกรรมชาป่าหายากที่พบในพื้นที่บ้านแม่งานหลวงขับเคลื่อนผ่าน5แนวทางหลักได้แก่การสำรวจประชากรศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมวิเคราะห์สาระสำคัญพัฒนาการแปรรูปและการจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมล่าสุดคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,477 ไร่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางแนวทางอนุรักษ์ป่าชาควบคู่กับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเจริญดีวิทยาจังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการสวนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีในโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมถึงสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวให้นักเรียนและประชาชนทุกคนได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนท่วมบ้านเรือนประชาชนเครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ที่บ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหานจังหวัด101สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารธีรวัฒน์ตะเพียนทองกำลังพลในสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับการพระราชทานบ้านในครั้งนี้สืบเนื่องจากบ้านพักอาศัยเดิมของพลทหารพีรวัตรมีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละในวันเดียวกันนี้กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรศักดิ์มณีซ้ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่19หมู่3ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคณบ้านพักกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทร์เดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษพร้อมกันนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนณบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมแรกจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิพิมุกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับซ้อนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากาแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาคยองจูสาธารณรัฐเกาหลีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสและวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปทุมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์และวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีและมีการแสดงพระธรรมเทศนารูปกถาในพระธรรมบทว่ารูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติแปลว่าสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่โดยพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามเวลา 14:30 น.การเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
ดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวัฒน์สัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลและวัดคูหาสวรรค์จังหวัดสุโขทัยส่วนมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.คณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรณูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้มีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดสารคดีภูมิพลังแผ่นดินนวมินทรมหาราชตอนพระปฐมบรมราชโองการสู่ปฐมบทแห่งการพัฒนาติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชส่งทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรของประเทศไทยในความเป็นจริงที่เด่นชัดที่สุดผ่านภาพพระราชกรณียกิจตลอด70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางส่งงานมากที่สุดในโลกแม้หนทางจะทุรกันดารการเดินทางยากลำบากเพียงใดไม่ทรงย่อท้อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระองค์ให้ใกล้ชิดที่สุดเพื่อทรงรับฟังปัญหาต่างๆนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรของพระองค์อย่างยั่งยืนทั้งนี้ทรงเน้นย้ำว่าความสามัคคีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะการพัฒนาจะเสร็จขึ้นไม่ได้เลยหากคนในชาติไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันนั้นเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนา
0: พระราชดำรัสพระราชทานไว้เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550ในด้านการพัฒนาส่งใช้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยส่งพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2549ในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการครองราชโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์โดยมีนายโคฟี่อันนันซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรขนาดเล็กเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในชนบทหลายล้านคนทั่วประเทศโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนานอกจากนี้ยังส่งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องมือใหม่ๆในการพัฒนามนุษย์รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ให้ราษฎรยังเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สมดุลองค์รวมและยั่งยืนที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับ สำหรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในครั้งนี้เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์และยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยัตติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ช่วงค่ำเกิดเหตุชายคลั่งก่อเหตุระทึกหน้าคอนโดและราคาน้ำมันปรับขึ้นพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7 11
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุชายอายุประมาณ 25-40 ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงขายาวรองเท้าสีขาวมีอาการคลั่งถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้ตัวเองเหตุเกิดหน้าคอนโดชื่อดังย่านไซม้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจต้องปิดถนนฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเก่าต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในพื้นที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดพยายามเกลี้ยกล่อมชายดังกล่าวก่อนตัดสินใจยอมวางอาวุธปืนลงและเปิดทางให้ภรรยาและครอบครัวเข้าไปพูดคุยเหตุการณ์จึงยุติลงประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ย้ำทำหน้าที่เป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับเอกสารยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรอบเวลาการพิจารณายติอยู่ที่ประมาณ14วันโดยจากการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการให้อภิปรายเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นอกจากนี้นายโสพลยังระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเร่งตรวจสอบความถูกต้องของยติให้เร็วที่สุดก่อนประสานและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันและจัดสรรเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งและขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้หากเป็นเรื่องที่มีความผูกพันและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมย้ำว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายถามหรือฝ่ายตอบเพื่อให้การควบคุมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1นำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดกำลังพลลำเลียงถุงยางชีพกองทัพบกขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการขนส่งทางอากาศเร่งด่วนไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังและส่วนพักผิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำหรับสาเหตุของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำคลองระบมและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดไหลลงสู่คลองท่าลาสมทบกับมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตระดับน้ำได้ลดลงแล้วขณะที่อำเภอพนมสารคามสถานการณ์เริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอบางคล้าเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางทั้งจากคลองท่าลาดและทุ่งบางกระเจ็ดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยขณะที่พื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อเนื่องจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าคันกั้นน้ำกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกันช่วยกันเสริมคันดินสูง3เมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองทั้งนี้คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถบริหารจัดการมวลน้ำได้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนวลนภาสมัครสมานรายงาน
3: ปิดท้ายที่น้ำมันขึ้นราคาโดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 น้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลและน้ำมันดีเซล B20 ราคาคงเดิมพรุ่งนี้5นาฬิกาเป็นต้นไป
6: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: าแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุก
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอะเลงเหรอเลง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าเราเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าอ้วนมีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะอ้วนอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วนฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ปศ5เข้าส่วนกลางตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเส้นปมปิดศูนย์ผู้สูงอายุเถื่อนกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ความคืบหน้ากรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขลงนามในคำสั่งปิดศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพบการดำเนินงานที่ผิดมาตรฐานตามกฎหมายทั้งการฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559และการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลแล้วทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5ให้เข้ามาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระหว่างรอการสอบสวนเรื่องดังกล่าวด้วย DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติขยายผลถึงต้นตอปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกองเอกพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลนิติบุคคลทรัพย์สินเส้นทางการเงินรวมถึงมูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลสัญชาติอิสราเอลเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจควบคุมผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแหล่งที่มาของเงินการถือครองทรัพย์สินและความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจรวมถึงกรณีการได้รับสัญชาติไทยซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรัพยากรความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของประเทศจากการตรวจค้นและตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจุดที่1ในเขตพระนครพบคนต่างด้าวสัญชาติมา3รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานดำเนินคดีนายจ้าง1รายจุดที่2บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางรักพบพยานหลักฐานที่สำคัญอาทิเอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิสมาคมใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารกิจการโรงแรมหรือที่พักรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกว่า61บริษัทตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลกลุ่มเดียวกันปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติและจุดที่3สมาคมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยพบต่างด้าวสัญชาติลาว2รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและดำเนินคดีนายจ้าง1รายณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: ปภ.เผยยังมีน้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมเครื่องจักรกลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายต่อเนื่องคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการประทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวม110อำเภอ927ตำบล 6,928 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานคร 1,144,019 ครัวเรือน 3,134,415 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อรีบดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ081 808 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพระยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประทุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยง

0: ว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องพังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มังเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
0: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มังเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: อยู่ไหมเนี่ยฉันจะคอมเพลย์ประธานธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ีตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ้ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมามามารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมั้ยแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซินเลี้ยวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนา

0: รับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากเสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่เสวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปเสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
6: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
7: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชียวนั้นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่หนึ่งมา
2: โอ้จริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่หนึ่งชนะกี่สิบล้านละดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่หนึ่งที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นสิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ได้มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างท่านก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่อะทำตัวจริงๆเลยอะผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะถ้าจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พูดอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวันนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้
1: เห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลิลี่อย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มึงได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ล่ะแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหงอาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นเซ็งอ่ะ
2: แต่ที่ว่าเฮงเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นเซ็งนะอันเนี้ยต้องเป็นวัยอาม่าเซ็งมากกว่าว่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติดซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายๆวิธีเช่นจัดให้มีการประชุมทำความเข้าใจระหว่างประชาคมหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและเน้นให้เกิดการโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้เกิดการยอมรับว่าผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ชุมชนควรให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้ารับการบำบัดรักษาและยอมรับกลับสู่สังคมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: องจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตัวเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์เมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แม่ก็ข้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชะล่าห่วงอะนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเลี้ยวนี้นะนายจังลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญนั้นมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอโครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เทิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: อือเลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ็นใจเย็นหรือดี
1: 94.5 MHz
2: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบาก

0: กว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

0: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
1: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
0: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
1: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
0: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
1: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
0: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์อยากกินแต่ไม่อยากบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเขาคุยกันเรื่องบุญเรื่องบาปมากแง่หลายมุมทีเดียวมีครั้งหนึ่งฟังแล้วได้ทั้งแง่คิดแล้วก็อารมณ์ขันไปด้วยค่ะลองฟังดูนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่บ้านคนหนึ่งไปตลาดสดซื้อปลาช่อนใกล้ตายมาตัวหนึ่งพอมาถึงบ้านล้างผักโขลกเครื่องแกงเสร็จหันมาดูปลาในถุงปรากฏว่าปลาตายแล้วจึงจัดการขอดเกล็ดล้างหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาลงหม้อแกงทำแกงส้มเสร็จสับอร่อยสมยาทีเดียวละค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตัวเองซื้อปลาชามาแล้วปล่อยให้มันตายเองไม่ต้องลงมือฆ่าตัวก็ได้กินปลาโดยไม่บาปเพื่อนฟังแล้วก็บอกว่าบาปเพราะเขาเคยได้ยินพระท่านเทศว่าปลาที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นปลาที่ใกล้ตายที่เราเรียกกันว่าปลาชาหรือว่าปลาที่แข็งแรงถ้าเราซื้อมาแล้วไม่ใส่น้ำปล่อยทิ้งไว้ในถุงปลาขาดออกซิเจนก็จะต้องตายนั่นคือการฆ่าโดยวิธีอ้อมโดยไม่ต้องทุบหัวแต่เป็นการฆ่าไม่ว่าด้วยวิธีไหนผู้ฆ่าก็บาปทั้งนั้นแล้วเพื่อนคนนี้ก็นำนิทานที่เขาเคยฟังเอามาเล่าต่อให้เพื่อนฟังนะคะว่ามีตากับยายวันพระก็ไปนอนวัดรักษาศีล8วันรุ่งขึ้นทำบุญสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยก็พากันแจวเรือกลับบ้านเผอิญมีปลาช่อนตัวใหญ่มากตกใจกระโดดเข้ามาในท้องเรือปลาจับปลาช่อนจะโยนกลับลงคลองสองมือที่กำตัวปลาบอกได้ว่าเป็นปลาตัวอ้วนเกิดอยากจะกินแกงปลาขึ้นมาในขณะนั้นเลยเชียวจะปล่อยไปก็เสียดายจะเอาวางไว้ท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลาไปให้ยายพลางร้องบอกว่ายายแกปล่อยปลาทีสิยายรับปลามาในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาไม่ปล่อยมันลงน้ำให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปแต่พอปลามาอยู่ในมือเห็นชัดว่าตัวมันโตมันแกงได้เป็นหม้อก็พอจะเข้าใจว่าตาแกคิดอย่างไรครั้นจะปล่อยก็เสียดายจะวางไว้ในท้องเรือก็กลัวบาปก็เลยโยนปลากลับไปหาตาตาแกปล่อยเองสิยายร้องบอกตาตากับยายโยนปลากลับไปกลับมาพักเดียวเท่านั้นปลาตายสนิทตกลงมื้อนั้นตากับยายได้กินแกงปลาสมใจอยากแต่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เพราะทั้งสองคนช่วยกันทำให้มันตายจะฆ่าตรงๆหรือว่าฆ่าแบบมีเล่ห์เหลี่ยมผู้ฆ่ามีเจตนาจะให้มันตายเป็นบาปทั้งนั้นคนเล่าย้ำแบบนี้เล่นเอาเพื่อนที่นั่งฟังอยู่หน้าถอดสีไปเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้ากลัวบาปจะซื้อปลามารับประทานก็ให้ซื้อที่มันตายแล้วจริงๆดีกว่านะคะสารคดีสว่างที่กลางใจจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิดฆ่าตัวตายให้โง่ข้ามชาติเลยนะคะถึงเวลาทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วยังไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายเราควรมาศึกษาความจริงของชีวิตให้เข้าใจถ่องแท้ดีกว่าความไม่รู้นะคะจะได้ไม่ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปไงล่ะคะสิ่งที่เราต้องรู้ประการแรกก็คือว่าคนเราเนี่ยนะคะตายแล้วไม่สูญตราบใดที่กิเลสในตัวยังไม่หมดยังต้องเกิดใหม่อีกวันยังค่ำนะคะ 2. เป็นธรรมดาของโลกที่ว่าการที่คนเราต้องประสบทุกข์อย่างแสนสาหัสไม่ใช่เพราะว่าเทวดาฟ้าดินที่ไหนมากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
2: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่าง
2: ๆคุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอกที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู่
2: แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านก็คิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยแม้กระทั่งวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเจ็ดเลยเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลื้อหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้เอามีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็การเต้นนอนเพราะมันงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทํานั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
2: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
3: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนคาร์บอนเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจำกัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่เคยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
2: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
4: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กลับคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
2: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดที่ผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงไงบอกใช่ไหมฮะ
2: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
0: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้าง
1: และการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ไว้หน้าเจ้าบ้านสัญญาได้ไหมเลิกคงแล้วจะมามันแม่นกล้ารับปากอย่างนั้นสาวบึงพลานจะตั้งตารอ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับห่วงช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงที่ประชาชนคนไทยหลายจังหวัดหลายอำเภอยังคงประสบวิกฤตอันเนื่องมาจากอุทกภัยภัยธรรมชาติที่มักจะมาเยือนคนไทยในช่วงใกล้ๆจะออกพรรษาเรียกว่าฤดูน้ำหลากมีฝนตกลงมามีน้ำที่ไหลบ่ามาจากทางเหนือบ้างหรือน้ำทะเลหนุนบ้างส่งผลกระทบให้หลายหลังคาเรือนต้องประสบวิกฤตในครั้งนี้ซึ่งในแต่ละครั้งนะครับที่ประสบภัยทางธรรมชาติเช่นนี้ก็มักจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เป็นความทุกข์นะครับที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งคนอยากดีมีจนคนร่ำคนรวยซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยก็จะได้รับความไม่สะดวกในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของการสัญจรการเดินทางไปไหนมาไหนบางท่านบอกบ้านไม่ท่วมแต่ว่าถนนหน้าบ้านท่วมจะออกก็ไม่ได้จะเข้าก็ไม่ได้ก็จำจะต้องหาสถานที่ที่ไปอยู่อาศัยที่อื่นเพื่อที่จะได้มีข้าวปลาอาหารได้รับประทานหรือไม่ก็เพื่อที่จะได้สะดวกในการเดินทางไปทำการทำงานนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งในชีวิตหรือเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่ทำให้รู้ว่าบางครั้งแม้จะมีเงินทองมีบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยที่ดูเหมือนว่ามั่นคงดีแต่เมื่อมีภัยเกิดขึ้นเช่นภัยธรรมชาติเช่นนี้ก็ส่งผลกระทบในด้านของการเดินทางหรือในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างไรก็ตามทุกอุปสรรคทุกวิกฤตก็ย่อมที่จะมีโอกาสหรือเป็นโอกาสในการที่จะได้พินิจพิเคราะห์หรือพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่เรียกว่ามีความทุกข์อยู่ทุกที่ไปโลกตั้งอยู่บนความทุกข์เป็นคำที่ไม่เกินความเป็นจริงทุกคนก็คงจะตระหนักและประจักษ์ตอนที่ประสบทุกข์ถ้าหากว่ายังไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นความเดือดร้อนหรือเป็นวิกฤตใดๆในชีวิตเลยบางทีก็อาจจะนึกว่าโลกนี้มีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่สวยงามไม่มีเรื่องราวใดๆที่มากระทบใจไม่มีเรื่องราวใดๆที่มาทำให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้วุ่นวายมีปัญหาเมื่อมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นก็แน่นอนเป็นโอกาสในการที่จะได้ใช้สติปัญญามาแก้ไขจัดการแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ปรับปรุงสภาพจิตหรือดูแลใจของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยความอดทนบ้างด้วยการปล่อยวางบ้างคือบางคนนั้นพอประสบทุกข์ก็พบว่าชีวิตจำเป็นจะต้องมีความอดทนเนื่องจากว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยทำไม่ได้รับประทานในสิ่งที่เคยรับประทานไม่ได้อยู่ในที่ที่เคยอยู่และจะต้องไปอยู่ในที่ที่อาจจะลำบากกว่าเก่า ก็พบว่าได้ใช้คำว่าอดทนในชีวิตบ้างแล้วหรือบางคราวจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเช่นเมื่อคราวที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554คราวครั้งนั้นหลายคนก็คร่ำครวญว่าข้าวของต่างๆเสียหายไปกับน้ำเก็บไม่ทันกู้ไม่ทันแล้วก็ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปซึ่งในตอนแรกนั้นก็รู้สึกเศร้าใจเสียดายอาลัยอาวรณ์ของที่เก็บสะสมมาเนิ่นนานต้องเสียหายไปเพราะน้ำก็ปรากฏว่าพอการเวลาผ่านไปผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีความรู้สึกเศร้านั้นก็จางลงโดยลำดับจนกระทั่งลืมไปแล้วว่าสิ่งนั้นเคยทำให้เสียใจในเมื่อหายไปเสียหายไปก็มีความทุกข์เรื่องอื่นๆเข้ามาแทนที่ความทุกข์เก่าๆที่เราเคยประสบแล้วก็คิดว่าเป็นทุกข์หนักหนาสาหัสนั้นดูเหมือนว่าจะเลือนหายไปแล้วคือต่อให้มีคนมาพูดถึงต่อให้ตนเองคิดถึงนึกถึงสิ่งนั้นที่เสียไปหายไปความทุกข์ความโศกก็ไม่ได้มาทับถมเหมือนกับเมื่อคราวครั้งโน้นตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเช่นเดียวกับการสูญเสียคนที่รักไปบางคนคร่ำครวญหวนให้เรียกว่าแทบจะสิ้นใจตามกันไปแต่พอการเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็คลายความรู้สึกนั้นไปเพราะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาอยู่เนืองๆนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าในวิกฤตนั้นก็เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความเป็นไปหรือความเป็นจริงในชีวิตสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้สามารถอยู่ได้ในทุกสถานการณ์หรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ก็คงจะเป็นอาวุธที่สำคัญยิ่งก็คือสติและปัญญาการที่ใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตต่อให้เป็นบรรยากาศแห่งความทุกข์เพียงไรก็ยังมองเห็นโอกาสในการที่จะได้เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงเรียกว่ายิ่งอยู่ใกล้ทุกข์ก็ใกล้ธรรมมากเท่านั้นเข้าใจความเป็นจริงมากเท่านั้นวันนี้จึงอยากที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังชาดกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติใช้ปัญญาวันนี้คุณเชอรี่มนัญญาจะนำเรื่องมโหสถชาดกเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เดี๋ยวว่าในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติได้เป็นมโหสถผู้มีปัญญาว่าการใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญานั้นมีคุณมีค่าเพียงไรวันนี้ก็เลยนำเรื่องราวเป็นเหมือนนิทานเก่าๆหรือชาดกเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันติดตามรับฟังจากคุณเชอรี่มนัญญาในเรื่องมโหสถชาดกครับ
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้เชอรี่มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่แม้จะอายุน้อยแต่กลับมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเรื่องนั้นก็คือมโหสถชาดกค่ะเรามาลองฟังกันนะคะว่าเด็กชายคนนี้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรมาแล้วในเมืองมิถิลามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่ามโหสถตั้งแต่ยังเล็กมโหสถเป็นเด็กที่ช่างสังเกตไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาจะไม่รีบเชื่อคำพูดของใครเขามักจะคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะแล้วอะไรคือความจริงแล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรวันหนึ่งมีชาวบ้านสองคนมาทะเลาะกันเรื่องวัวตัวหนึ่งชายคนแรกบอกว่าวัวตัวนี้เป็นของฉันเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กอีกคนก็เถียงว่าไม่ใช่วัวตัวนี้ของฉันนะเป็นเจ้าของมันต่างคนต่างยืนยันต่างคนต่าง บอกว่าตัวเองเนี่ยแหละพูดความจริงถ้าเป็นเราเราอาจจะตัดสินจากคำพูดของใครสักคนแต่มโหสถไม่ทำอย่างนั้นค่ะเขากลับถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นลองบอกหน่อยว่าวัวตัวนี้กินอะไรเป็นประจำคนแรกก็ตอบอย่างหนึ่งอีกคนก็ตอบอย่างหนึ่งมโหสถก็ยังไม่ตัดสินเขาก็ถามต่อว่าแล้ววัวตัวนี้มีลักษณะอย่างไรมีตำหนิตรงไหนหนอใครเป็นคนดูแลมันทุกวันเมื่อถามรายละเอียดมากขึ้นคำพูดของคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของก็เริ่มขัดแย้งกันเองมโหสถจึงสามารถจับพิรุธได้ทำให้รู้ว่าใครคือเจ้าของวัวตัวจริงทำให้เห็นว่าเด็กคนนี้นะคะไม่ได้ตัดสินจากเสียงที่ดังที่สุดแต่ตัดสินจากเหตุผลและความเป็นจริงค่ะชื่อเสียงของมโหสถแพร่ไปจนถึงพระราชาพระราชาทรงได้ยินว่ามีเด็กคนหนึ่งฉลาดและแก้ไขปัญหาได้เก่งนักจึงรับมโหสถเข้าไปช่วยงานในพระราชสำนักแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในวังมโหสถกลับต้องเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะคนบางกลุ่มไม่พอใจที่พระราชาทรงไว้วางใจเด็กหนุ่มคนนี้พวกเขากลับพยายามทดสอบมโหสถอยู่เสมอแต่ทุกครั้งที่มีปัญหามโหสถจะไม่รีบร้อนเขาจะหยุดฟังคิดและหาความจริงต่อมามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับบ้านเมืองฝ่ายศัตรูพยายามหาทางเอาชนะเมืองมิถิลาเหล่าผู้ใหญ่ต่างคิดว่าเราต้องเตรียมกำลังทหารให้พร้อมถ้าต่อสู้กันจริงๆประชาชนจำนวนมากอาจจะต้องเดือดร้อนมโหสถจึงเสนอว่าก่อนที่เราจะใช้กำลังลองใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาก่อนไม่ดีกว่าหรือเขาจึงพิจารณาสถานการณ์อย่างละเอียดดูว่าฝ่ายตรงข้ามต้องการอะไรดูว่าพวกเขากำลังคิดอะไรและดูว่าจุดอ่อนของปัญหาอยู่ตรงไหนจากนั้นมโหสถจึงวางแผนอย่างรอบคอบแทนที่จะนำทหารออกไปสู้เขาเลือกที่ใช้กลยุทธ์การเจรจาบ้านเมืองจึงสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยไม่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่พระราชาก็ทรงเห็นความสามารถของมโหสถแล้วก็ชื่นชมเพราะมโหสถแสดงให้เห็นว่ากำลังเอาชนะคนได้แต่ปัญญาสามารถเอาชนะปัญหาได้คุณผู้ฟังคะสิ่งที่น่าสนใจของมโหสถไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นคนฉลาดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เขารู้จักใช้ความฉลาดอย่างถูกต้องเวลามีปัญหาเขาไม่รีบเวลามีคนกล่าวหาเขาไม่รีบโต้ตอบเวลาจะต้องตัดสินใจเขาจะไม่รีบด่วนสรุปแต่เขาจะถามตัวเองว่าความจริงคืออะไรและเราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้เกิดผลดีที่สุดนี่เป็นข้อคิดที่ใช้ได้กับชีวิตทุกคนเลยนะคะรู้ว่าปัญญาสามารถเอาชนะกำลังได้และสติสามารถพาเราออกจากปัญหาได้เช่นกัน
1: ขอบคุณเรื่องราวของมโหสถชาดกที่จากคุณเชอรี่มนัญญานะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับเรียกว่าฟังเพลิดเพลินฟังแล้วก็ชวนคิดสะกิดใจได้นะครับว่าการที่ครองชีวิตด้วยสติด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณมีค่าแก้ปัญหาให้กับคนได้แก้ปัญหาให้กับตนได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะเป็นผู้ดำเนินชีวิตในลักษณะเช่นนี้เราก็จะเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่ สำรวมระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเกิดเหตุใดๆก็ไม่ตื่นเต้นตกใจง่ายแต่กลับมาพินิจพิเคราะห์ว่าเรื่องราวเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรอะไรคือสาเหตุหรือสิ่งนี้ทำไปแล้วจะมีผลเป็นอย่างไรใช้เหตุใช้ผลในการพินิจพิเคราะห์พิจารณานะวันนี้ก็นำบทเพลงสร้างสรรค์มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับในบรรยากาศในยามเช้าอากาศสดชื่นฟังเรื่องราวที่เป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็ฟังบทเพลงสร้างสรรค์เชิญรับฟังครับ

บทเพลงเพราะๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้เพื่อเติมขวัญกำลังใจในวันที่หลายคนก็บอกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะแป๊บเดียวก็วันศุกร์อีกแล้วแป๊บเดียวก็เสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะเหมือนวันเวลาจะแตกต่างจากวันเวลาในอดีตนะความจริงวันเวลานั้นเท่ากันนะจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีเวลาใน1วันก็เท่าเดิมเท่ากันเพียงแต่ว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วนั่นก็คือเรื่องของโลกออนไลน์สังเกตนะครับหลายคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีสื่อสังคมออนไลน์มากมายที่จะดึงดูดความสนใจให้หยุดดูให้หยุดฟังนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงกับเรื่องราวที่ต้องการสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะดูโทรทัศน์รายการใดรายการหนึ่งก็ต้องเป็นรายการที่ตนเองชอบนะถ้ายังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่มีรายการที่ตนเองชอบก็ปิดโทรทัศน์ไปไม่ดูแต่ถ้าถึงรายการที่ตัวเองชอบจึงได้ดูสักครั้งหนึ่งก็แปลว่าในวันหนึ่งจะมีเวลาอยู่มากมายเพราะว่ายังไม่ถึงรายการโปรดแต่สมัครปัจจุบันเนี่ยรายการโปรดนั้นได้เข้ามาทุกช่วงเวลาตามที่ใจเราต้องการอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรก็หาดูหาฟังได้แค่ปลายนิ้วจึงทำให้ผู้คนนั้นใช้ชีวิตอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือบันเทิงความบันเทิงนี้เองจึงเป็นเหตุทำให้รู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้สึกตัวอีกทีก็ผ่านไป1วันแล้วผ่านไป1เดือนแล้วผ่านไป1ปีแล้วเป็นเช่นนี้นำบทเพลงสร้างสรรค์มาฝากคุณผู้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเป็นการเติมเต็มขวัญกำลังใจในเช้าวันนี้ส่งเสริมสติปัญญาส่งเสริมขวัญกำลังใจครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาดำเนินชีวิตด้วยสติดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐครับการที่มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนจบชั้นสูงๆเสมอไปแต่เป็นการเรียนรู้ดูแลหัวใจของตัวเองในพระพุทธศาสนามีการเรียนการศึกษาที่เรียกว่าสิกขาคือการฝึกหัดพัฒนาจิตใจของตนเองผ่านศีลผ่านสมาธิผ่านปัญญาจะสังเกตว่ามีปัญญาคอยกำกับดูแลอยู่เสมอสำหรับวิถีของชาวพุทธแม้ว่าจะเป็นเรื่องของบุญกุศลก็ยังมีปัญญาคือภาวนานั่นเองถ้าหากว่าเรามีปัญญาคอยกำกับชีวิตก็จะไม่ถลำพลาดกับเรื่องต่างๆได้ง่ายเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจว่าเราเกิดมานั้นเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่จะพึงทำต่อกันทำต่อโลกใบนี้พอรู้จักหน้าที่ที่ควรจะต้องทำแล้วก็สำรวมระวังตั้งอกตั้งใจในการทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็มีศีลมีธรรมไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นพร้อมกันนั้นก็ยังทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยเช่นความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณเป็นต้นนี่คือการดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาหากเมื่อวันหนึ่งความชรามาเยือนหรือแม้แต่ความตายมาเยือนก็ยังเข้าใจได้ว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งไม่มีใครหลีกพ้นไปจากความแก่ชราแล้วก็ความตายได้ก็สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความชราเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างองอาจด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอนี่คือวิถีของผู้มีปัญญาแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตครับศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้เวลาหมดเวลารำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ผมสุธีสุขสากลและคุณเชอรี่มนัญญาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวิรยุทธ์จี้รัฐบาลแยกให้ชัดระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารผิดพลาดพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีด้านนายเจเซกยืนยันว่ารัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาอีกสักครู่กลับมาครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมากGreen Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายวิรยุทธ์ได้จี้รัฐบาลแยกให้ชัดเจนระหว่างน้ำท่วมเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือการบริหารจัดการผิดพลาดนะครับพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีขณะที่นายเจเศรษฐ์ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นได้เร่งฟื้นฟูเยียวยาขอให้เสนอแนวทางช่วยประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์ครับ
4: นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรีกรณีการบริหารจัดการน้ำท่วมและการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้แทนโดยนายวีรยุทธ์ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักโดยจีร่าพบพื้นที่น้ำท่วม45จังหวัดรวมกว่า5ล้านไร่และลุ่มน้ำบางปะกงอาจต้องใช้เวลาถึง38วันจึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้รัฐบาลแยกให้ชัดว่าความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และเกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าพร้อมวิจารณ์การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าช่วงสถานการณ์วิกฤตนายกรัฐมนตรีใช้เวลาไปร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบขณะที่ลงพื้นที่ปราจีนบุรีเพียงเวลาสั้นๆทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยอมรับว่าไม่สามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าส่วนใดเป็นภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของรัฐบาลแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่พร้อมขอให้ฝ่ายค้านเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ใช่วาทกรรมทางการเมืองส่วนการเยียวยารัฐบาลอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลความเสียหายโดยเฉพาะภาคเกษตรและปศุสัตว์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมและยืนยันว่าหากส่วนใดล่าช้าหรือผิดพลาดรัฐบาลพร้อมรับผิดชอบและนำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปดำเนินการต่อนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดานะครับได้เผยข้อมูลที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับได้สะท้อนวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและอีกหลายภูมิภาคของประเทศไทยนะครับจากการประเมินพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวม45จังหวัดนะครับเสียหายแล้วกว่า5ล้าน 120,000 ไร่โดยเฉพาะภาคกลางนะครับมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22จังหวัดรวมกว่า4ล้าน9หมื่นไร่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกว่า1ล้าน5แสน8หมื่นคนกว่า 21,800 ครัวเรือนนะครับในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวในภาคกลางนะครับมีน้ำท่วมขัง21จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 621,590 ไร่นะครับขณะที่สภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยนะครับแต่มีฝนตกหนักในบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
5: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
3: 7นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิด เครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz Since seeing the bird.

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพางระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวัน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: 7นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปจังหวัดลพบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วม20จังหวัด 38,076 ครัวเรือนถึงมือประชาชนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: เติม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ